0: ต่ให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามในหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชไม้
1: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆ ก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

0: จากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายแล้วสั่นเองนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดเขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เสร็จแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เสร็จแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับ เน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทั้งบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยี่ยมมากครับเราอยู่ท่าที่3นะครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไม
1: เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เริ่มมาอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบในปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่าโลนีก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้พักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้ว
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเฮียมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3ท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดู

0: โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเล่นจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาดขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินาทีนะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังโต้งเยี่ยมมากท่าที่สองนะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ skip A skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดBoxing Bounce นะฮะรอบนี้ Relax Upper Body ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ปึ๊บแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามปึ๊บ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะครึ่งทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อโคตรมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเริ่มเกิดสองเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: สามสองหนึ่งรีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิปเอนะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวโคตรมาเรดี
1: ้ค่ะ
0: ทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับฮุ้ยเชียวหนึ่งและ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงฮุ้ยเชียวรีแลกซ์รีแลกซ์อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่ม

0: ลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับอากาศเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข้าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาฮึบฮึบฮึบฮึบกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไมค์ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะคะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปล่อยลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรก

0: แป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะ
1: สองนะครับซิสเซอร
0: ์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอไปเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข่าเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exerciseชุบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้หนีบขาไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะคะมาเอิบขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงเอิบเตะให้จอกเอิบเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะฮึบอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆแล้ววางปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้หนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืนด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับ

0: ครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการ

0: ังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชไมค์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุกไ
6: ปเอาไปการจำแดงใจใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไม่ได้
8: แล้ว
6: ยังไงอย่างนั้นก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้อ
8: ันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
8: เฮ้ย
9: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลย

0: ทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
1: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วจ้ะปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: หน่อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอ

ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับสารยาการช่างวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตู้เย็นครับทำไมเหรอครับปัญหาใหญ่ของตู้เย็นคือตู้มันไม่เย็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆจะทำยังไงกันบ้างครับโอ้ยฟินมากเลยครับเรื่องของตู้เย็นเนี่ยเวลามันไม่เย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมล้วนๆเลยนะครับเช่นผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเย็นมากเลยนะครับแต่ของข้างในมันจะไม่เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตู้ไม่เย็นตู้เย็นแล้วมันไม่เย็นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องหลักการทำงานก่อนเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมไหนถึงจะทำให้การทำงานของตู้เย็นมันเหมาะสมนะครับหลักการทำงานง่ายๆตู้เย็นจะดึงความร้อนออกจากของที่เราแช่เข้าไปนะครับวิธีการดึงก็คือเอาพัดลมเป่าลมเย็นนะครับให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับลมที่มันร้อนขึ้นก็เอาความร้อนมาทิ้งนะครับวิธีทิ้งก็คือทิ้งไปรอบๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีหลังตู้เย็นจะมีตะแกรงเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือจุดที่เขาใช้ในการระบายความร้อนรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับตะแกรงมาอยู่ข้างๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดให้เราไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะรู้เลยว่ามันร้อนนะครับเรารู้จักการทำงานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นครับนี่ครับปัญหานะครับหลักๆเลยก็คือใส่ของเยอะไปนะครับพอใส่ของเยอะไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ลมเย็นภายในตู้เย็นเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับก็จะทำให้ของบางอย่างก็จะเย็นมากของบางอย่างก็จะไม่เย็นนะครับแล้วก็ปกติไอ้ของบางอย่างที่ไม่เย็นเนี่ยมักจะเป็นของที่เราหยิบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือจะต้องทำไงก็ได้นะครับให้ของอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนถึงเหมาะสมครับเราใช้ตัวเลขง่ายๆนะครับประมาณ3ใน4นะครับ3ใน4ของตู้เย็นควรจะมีของอยู่แค่นั้นนะครับไม่ใช่ใส่เต็มลมหมุนไม่พอนะครับทีนี้เราเอาของออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเย็นขึ้นกว่านี้นะครับลงครับนี่ของคนไม่กี่คนคนเดียวก็ได้นะครับนี่เยอะมากนะครับแล้วก็พอสภาพโล่งๆอย่างนี้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับว่าควรจะใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดของตู้เย็นแบบนี้นะครับทำความสะอาดซะนะครับเป็นเวลาที่ดีมากกำจัดกลิ่นนะครับแล้วก็กำจัดพวกฝุ่นเฟิร์นมีอยู่นะครับนี่ยังพอเห็นนะครับพอตู้เย็นโล่งแล้วนะครับแล้วเราปล่อยให้ว่างๆบางคนบอกว่าโอ้ของเยอะแล้วมันไม่เย็นนะครับงั้นก็ใส่ของน้อยๆนะครับของน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาของน้อยๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยมันไม่มีตัวรักษาความเย็นไว้ความเย็นที่ไม่มีอะไรดึงไว้เลยเนี่ยก็ออกมาหมดนะครับและท่านก็ปิดตู้เย็นกลับไปใหม่ตู้เย็นก็ทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตู้เย็นเขาถึงมีขนาดเนี่ยฮะต้องควรจะเลือกให้เหมาะกับบ้านเราว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับโอเคงั้นถึงเวลาที่เราจะเรียงของกลับไปนะครับเฮ้ยเหนื่อยอยู่เลยครับลักษณะการเรียงนะครับเข้าใจการทำงานนะครับตู้เย็นชั้นล่างนะครับมักจะมีอุณหภูมิเย็นที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบนนะครับแล้วก็ที่ประตูนะครับจะมีอุณหภูมิเย็นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแบบนี้ได้แล้วนะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยนะครับอะไรที่พวกที่ไม่ต้องใช้ความเย็นจัดๆนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับอาหารที่ไม่ต้องปรุงเนี่ยนะครับอยู่ชั้นบนเข้าไว้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกนมพวกไข่เสร็จแล้วครับจัดตู้เย็นบางคนบอกไม่เห็นจะต่างจากตอนแรกนะครับรับประกันได้ความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ตอนใช้งานครับที่สำคัญอยู่ที่ว่าหลังจากที่จัดแล้วนะครับ เราจะเห็นว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถัดมาทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไปหยิบที่ไหนต่อให้นะครับต่อให้เราไม่รู้เลยนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่มันจะลดเวลาในการที่เปิดเคยไหมฮะเปิดแล้วก็ส่องฮะส่องของเราอยู่ไหนแล้วอันนั้นมันคืออะไรนะครับอันนี้รู้เลยว่าของที่กินเหลืออยู่นี่ฮะชั้นนี้ดึงมาทั้งชั้นนะครับหรือแหวกชั้นนี้ชั้นเดียวรู้เรื่องเลยว่าของเราที่เราต้องการอยู่ไหนนะอีกเรื่องนึงก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากทำให้ลมภายในมันไม่โฟลว์แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้หาของยากด้วยนะครับแล้วก็แหวกกันเข้าไปนะครับแล้วแถมบางทีทิ้งไว้ด้วยเรื่องของคราบสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับถ้าจัดแบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้เราหยิบจับของได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็น1ครั้งความร้อนก็วิ่งเข้าเราปิดปุ๊บตู้เย็นก็เริ่มทำงานใหม่นะครับ
ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้หมดเวลากับสารยาการช่างแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผม

0: ที่สามารถทำได้ภายในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ทำกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็จะใช้อวัยวะในร่างกายของเราในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะและสามารถนำผลงานศิลปะนั้นนำไปตกแต่งติดฝาผนังบ้านได้อีกด้วยนะคะอวัยวะในร่างกายที่เราจะนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวันนี้ก็คือนิ้วมือนั่นเองค่ะ
1: อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะของเราวันนี้นะคะก็จะมีสีไม้ค่ะหรือจะใช้สีเมจิกหรือสีเทียนก็ได้นะคะถัดมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำค่ะดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษสีนะคะแล้วก็จานสีค่ะจานสีและคู่กันค่ะท้ายค่ะก็จะเป็นครกหรือสากขนาดเล็กนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือบัฟเฟิลค่ะไปเราไปดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะ
2: ภาพแรกนะคะเรามาเริ่มวาดกันที่ต้นไม้สีเขียวสดชื่นเริ่มจากการร่างลำต้นของต้นไม้ตามจินตนาการหรือสามารถค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำว่าลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแปะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบับเบิ้ลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบับเบิ้ลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้านาและดอกพยัคฆ์หมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

สุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตากระตากเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริง

0: เป็นไงบ้างคะกับศิลปะดำปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรมอีโคอีโคสบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม

0: ปู่ซักเองก็แล้วกัน
1: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
2: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่
3: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
1: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
0: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ทำอะไรแกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
4: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
0: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
4: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
4: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
4: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
4: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากต้นตะลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจาก

0: การกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่น

0: ขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
1: DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
0: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
4: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
5: ค่ะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
4: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ค่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
4: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง

0: หรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
6: ประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
7: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
8: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
8: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
8: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยค

0: ว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
2: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องทำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
5: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มนุ่มนุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
2: กรดอะไรเฮ
1: ้ยวิวสวยจังเลย
3: อาพี่ภูจะไปไหน
1: โอ
3: ้
1: โห
4: เลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
5: เข้าใจ

0: ปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
0: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
1: ค่ะ
0: อ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
1: ่
0: วนถ
1: ู
0: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
1: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่
1: เลยแ
2: บบพี่เบนพงหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบน
0: ดีแล้วจ้า
1: ไม่เป็นไร
0: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
1: ป
0: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวดตรง
0: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยา
2: อันน
0: ี้นี่ยาหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
1: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดหัว
0: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
3: ค่ะ ห้ามเลยค่ะห้ามเลยค่ะเอาสำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Podcast Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too, thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gelta Chitpek. You can call me Teacher Gel. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิตเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องที่ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะจากบทเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเพื่อน
2: ๆใช่
1: ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของอะไรเอ่ยเพื่อนๆไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยสิ
3: Get ready
1: to เก่งมากอีกรอบเสียงดังๆค่ะดีมากค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ get ready to นั่นเองจะเรียนกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ
3: 2
1: ครั้งที่2นั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะ

0: จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้นะคะรวมถึงมีการพูดเข้าจังหวะนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเล่นนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนเล่นนะคะทั้งเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมเดี่ยวนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วอยากจะให้นักเรียนนะคะดูที่ภาพนี้ค่ะให้เด็กๆ look at the picture look at the picture คืออะไรคะ what is it หนังสือใช่ไหมคะ bookเราลองมาดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะเด็กๆลองออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ book book เด็กๆได้จดบันทึกคำศัพท์คำนี้ไปแล้วหรือยังคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้จดบันทึกคำศัพท์ลงไปนะคะให้นักเรียนเปิดสมุดแล้วก็จดคำศัพท์คำว่า book ลงไปนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์นะคะบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยค่ะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูอีกหนึ่งคำดีกว่าค่ะอีกรอบค่ะดีมากนะคะเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะ
1: pencil
0: ดีมากนะคะเด็กๆเป็นการทบทวนคำศัพท์วันนี้ใช่ไหมคะมีใครที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์คำนี้ลงไปบ้างไหมคะดีมากนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: eraser.
0: อีกรอบค่ะ
1: eraser
0: eraser
1: eraser
0: ดีมากค่ะเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะ
1: e r a s e r eraser
0: นั่นก็คือ yeah. อย่างลบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกรอบค่ะน้องที่ลองพูดให้เพื่อนๆฟังสิลูก
2: crayon
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
1: crayon
0: crayon
1: crayon
0: คือสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: เทียน
0: สีเทียนนั่นเองนะคะสีเทียนนั่นเองแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะไอ้นะไมกี้ลองบอกสิลูกเพื่อนๆลองฟังไมกี้นะว่าไมกี้จะตอบว่า
2: notebook
0: notebookใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกดไลค์ใครบอกว่าไม่ใช่มีไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่า
1: notebook
0: เก่งมาก notebook
1: notebook
0: เด็กๆดีมากนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์คำถัดไปกันเลยค่ะ
1: ruler
0: อีกรอบค่ะ
1: ruler
0: ใครสะกดได้บ้างอยากฟังเสียงจังเลยใครสามารถสะกดได้บ้างจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่4น้องทีสะกดได้ไหมลองดูค
2: ่
0: ะ
2: R U L E R ruler
0: ruler
2: ruler
0: มีใครที่คิดว่าไม่ใช่ต้องสะกดอีกแบบนึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างไหมคะเราลองมาดูเฉลยกันนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าเพื่อนสะกดถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปน้องจีลองพูดเลยค่ะ
2: pencil sharpener
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นั่นก็คือคำว่าอีกรอบดังๆค่ะ
1: pencil sharpener
0: ดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำได้นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่5ได้ยินเสียงดังมากนะคะวันใหม่จะตอบได้ว่าอย่างไรลูก
2: pencil case
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะเราจะเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4นักเรียนปลายทางลองดูภาพนะคะและลองดูสิคะว่าเป็นภาพอะไรและสามารถเรียกเป็นอะไรในภาษาอังกฤษค่ะเรียกเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรนะลองเลยค่ะ
2: glow
0: ยังไม่ใช่ใครได้ภาพนี้คือภาพอะไรลูก กาวใช่ไหมคะมีเสียงคุ้นๆออกมาแล้วจากกรุ๊ปทูเป็นคำศัพท์ใหม่หรือเก่าวันนี้คำศัพท์ใหม่ถ้าตอบได้ครูแก้วจะให้หัวใจหนึ่งดวงกลุ่มที่สองกล้าจะตอบใช่ไหมเอ่ยลองเลยค่ะ
2: กลู
0: อีกรอบดังๆลูก
2: กลู
0: กลูใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกดไลค์คุ้นๆใช่ไหมเรียนไปแล้วยัง
3: ยัง
0: เรียนไปแล้วตอนไหนเอ่ย
3: ตอน
0: เรียนพิเศษมีเพื่อนคนไหนยังไม่ได้เรียนบ้างยังมีบางส่วนใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้นั่นก็คือคำว่ากลู
3: ่
0: กลู
3: ่
0: เด็กๆลองสะกดเลยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปก็คือกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะน้องทีน้องทียกมือนะคะลองฟังเพื่อนดูนะลูกนะ
2: Caesar
0: อีกรอบลูก
2: Caesar
0: เด็กๆคำนี้เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ลูกพหูพจน์ใช่ไหมแสดงว่าคำศัพท์คำนี้ต้องมีการเติมอะไรด้วยนะต้องมีการเติม s ด้วยมีใครอยากตอบอีกบ้างไหมมีใครอยากกิ่งก้าวใช่ไหมลูกกิ่งก้าวเด็กๆลองฟังเสียงของเพื่อนนะคะ listen to your friend listen to your friend
2: sisters
0: ต้องมีเสียงอะไรด้วยนะไมกี้บอกเมื่อกี้ลูกเดี๋ยวลองเติม S ให้คำศัพท์ด้วยสิลูก Sis อะไรนะ Sis
2: Sisters
0: ยังไม่ชัดเจนไมกี้ไมกี้บอกว่าไมกี้ขอตอบดีกว่าเราลองมาฟังกลุ่มที่1นะคะเราลองมาฟังกลุ่มที่1จะได้ว่า
2: Sister
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่คุ้นเลยกลุ่มไหนกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3
2: Sisters
0: อะไรนะลูก
2: Sisters
0: Sisters ลองออกเสียงสิลูก
2: Sisters
0: เด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะก็จะได้เป็นคำว่า
3: Sisters
0: Sisters
3: Sisters
0: คำนี้เลยนะคะเด็กๆลองจดให้เด็กนำสมุดขึ้นมานะคะและจดคำศัพท์ใหม่ทั้ง2คำได้เลยค่ะให้เด็กนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจดคำศัพท์ใหม่นะคะวันนี้เพิ่มมาอีก2คำใช่ไหมเพื่อนๆจดลงไปได้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูนักเรียนในการจดคำศัพท์ด้วยนะคะดูนักเรียนในการจดคำศัพท์ด้วยค่ะคุณครูให้เวลา3นาทีคุณครูให้เวลา3นาทีนะคะในการจดคำศัพท์เริ่มได้จ้ะใช้สมุดซ่อมเสริมได้ซอโซ่มีไหมได้ใส่ลงไปเลยได้ค่ะมีนักเรียนคนใดเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยังมีแล้วนี่กิ่งก้าวใช่ไหมประภัสราใช่หรือเปล่าประภัสราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเก่งมากรวดเร็วที่สุดดีมากมีกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่มที่5กลุ่มที่3และกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเด็กเร่งมือนะคะเด็กๆเร่งมือค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆให้ดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้เหมือนใครคะลูกเหมือนใบหม่อนไหมลูกใครชอบอ่านหนังสือบ้างนักเรียนคนใดชอบอ่านหนังสือบ้างเอ่ยขอสำรวจหน่อยสิลูกกดไลค์กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะกดไลค์อย่างไรนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมคะนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมเอ่ยดีมากค่ะ คำนี้นะคะครูแก้วจะขอเสนอเป็นคำศัพท์คำว่าคุณไม่เอ่ยคำศัพท์คำว่า read คำศัพท์คำว่า
1: read
0: everyone repeat after me
1: read
0: read
1: read
0: r e
1: a
0: d
1: read
0: readนั่นก็คืออะไรลูกอ่านนั่นเองนะคะอ่านนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถจดคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์นะคะลงบนกระดานจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆคำศัพท์คำถัดไปนั่นก็คือคำว่าอะไรเอ่ยใครได้ใครได้ให้หัวใจ1ดวงกล้าใช่มั้ยลูกอ่ะกล้าลองใช้ไมค์ตอบสิลูก
2: ไว้ครับ
0: Again please
2: right
0: ยังไม่ชัดมันได้ยินไม่ชัดเลยกลุ่มที่3ต้นหอมต้นหอมจะตอบว่าอย่างไรต้นหอมตอบโดยใช้ไมค์ได้เลยค่ะ
2: ไว
0: ้ตอบว่าไมค์ยังไม่ได้ยินอ่ะไมกี้ไมกี้ลองตอบให้แก้วฟังหน่อย
2: right
0: อีกรอบดังๆเลยลูก
2: right
0: คำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า
1: right
0: right
1: right
0: เด็กๆนั่นก็คือเป็นอะไรลูกเป็นคำกริยาที่หมายถึงอะไรคะเขียนนั่นเองนะคะเขียนเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเคยเรียนไปแล้วเรียนไปตอนไหนเอ่ยตอนอนุบาลมีนักเรียนคนใดเคยคุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้บ้างไหมคะบางคนก็เคยเรียนแล้วตอนอนุบาลใช่ไหมบางคนก็ยังไม่เคยเรียนเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูภาพนี้ค่ะ Look at the picture เด็กๆดูเป็นคำกริยาฟังดีๆคำกริยาหมายถึงคำที่แสดงอะไรลูกคำที่แสดงอาการออกมาเขากำลังทำอะไรอยู่ลบดีมากใครตอบลบเมื่อกี้สองกลุ่มใช่ไหมเอ่ยสองกลุ่มใช่ไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆคำว่าลบเราจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรใช้คำศัพท์คำว่าอะไรใครรู้บ้างคุณบอกว่า eraser ถ้า eraser คืออะไรลูกยางลบยางลบคำนี้ยังไม่ใช่คำกริยาคำว่าลบนั่นก็คือคำว่า
1: eraser
0: ลองดูเด็กๆลองดูที่ภาพนะคะคำศัพท์ก็คือนั่นก็คือคำว่า erase
1: erase
0: อีกรอบนะคะนั่นก็คือ erase
1: erase
0: เด็กๆลองสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะลองสะกดตามคุณครูนะคะ e
1: r
0: a
1: s
0: e
1: erase
0: erase ดีมากค่ะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะจดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะมีกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดีมากค่ะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปให้มาดูภาพนี้ค่ะเด็กดูที่ภาพนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรลูกสมุดหรือหนังสือดูสิลูกดูดีๆนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคกันนะคะประโยคที่จะนำเสนอวันนี้นะคะนั่นก็คือประโยคว่า
1: I'm ready
0: ready for schoolอีกรอบนะคะประโยควันนี้นะคะนั่นก็คือ I'm ready for school
1: I'm ready for school
0: เด็กๆอีกรอบค่ะ
1: I'm ready for school
0: เด็กๆฝากครูปลายทางค่ะช่วยจดประโยคนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเด็กดูที่ภาพนี้ค่ะเขาทำอะไรเอ่ยแสดงว่าจะต้องมีคำศัพท์คำว่าอะไรอยู่ในประโยคด้วยนะคำว่า read ใช่ไหมเอ่ย read เป็นคำกริยานั่นเองใช่ไหมเอ่ยเด็กๆประโยคถัดไปนะคะ to read I have a book
1: to read I have a book
0: อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า to read I have a bookดีมากไหนใครชื่นชอบการอ่านหนังสือบ้างลูกเด็กๆ ดีมากนะการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะคะนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมเอ่ยดีมากค่ะเด็กๆเราลองมาดูที่ประโยคต่อไปนะคะเด็กๆ ดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าจะต้องมีคำว่าอะไรในประโยคบ้างคะจะต้องมีคำศัพท์อะไรในประโยคบ้างมีคำว่าบุกมีคำว่าNotebook Write เก่งมากเด็กๆลองมาดูนะคะประโยคที่คุณครูจะฝึกให้พูดนะคะเด็กๆลองดูนะคะและฟังค่ะเด็กๆ listen carefully ประโยคก็จะได้ว่า to write I have a pencil and a notebook อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า to write I have a pencil and a notebook เด็กๆลองอ่านเลยค่ะดีมากค่ะเด็กๆหมายถึงอย่างไรประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไร
3: ฉันจะเขียน
0: ถ้าจะเขียนเนี่ยจะต้องมีอะไรลูกมี pencil คืออะไรเอ่ยดินสอและสมุดนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะประโยคที่จะเรียนในวันนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย to อะไรเอ่ย to erase ใช่ไหมเอ่ย to erasedเด็กๆลองมาดูประโยคกันดีกว่านะคะประโยคที่จะเรียนในวันนี้นั่นก็คือ to erase I have an eraser ใครลองอ่านได้บ้างน้องทีลองอ่านให้ครูฟังหน่อยนะคะเพื่อนๆ listen to your friend ให้ฟังเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะสุ่มอีกหนึ่งคนให้คนที่ตั้งใจเรียน
2: to erase I have an erase
0: อีกรอบลูกยังไม่ได้ยินเลยลูกดังๆค่ะ
2: To erase I have an eraser
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปแก้วขอสุ่มนะคะสุ่มแบบเจาะจงสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนช่วยพูดให้ด้วยค่ะแก้วตาประโยคที่พูดจะได้ว่าอย่างไรลูก
2: To erase I have an eraser
0: ใช่ไม่ใช่ Yes or No ยังไม่ใช่นะคะยังใช่เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอย่างไรตั้งใจฟังต้อง pay attention ตั้งใจนะคะต้องตั้งใจนะคะเด็กๆไมกี้อยากพูดใช่ไหมเอ่ยลองฟังนะคะว่าไมกี้จะพูดได้ว่า
2: To erase I have an eraser
0: ขอดังๆกว่านี้อีก2ระดับลูก
2: To erase I have an eraser
0: ขออีก1ครั้งอีก1ครั้ง
2: To erase I have an eraser
0: ปรบมืออย่างจริงใจให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนบ้างเอ่ย ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆเรามาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆลองดูนะคะ I'm ready to เด็กๆลองฟังเด็กๆลองฟังแล้วก็ลองดูที่ภาพดูที่ประโยคประโยคแรกบอกว่า I'm ready to ฉันพร้อมที่จะคำกริยาหนังสือเป็นคำนาม I'm ready to อะไรเอ่ย No มี letter Rมีตัวอักษร R นำหน้าไหนใครเสียงใครออกมา
3: read
0: มาดูเฉลยกันดีกว่านะคะเด็กๆ I'm ready to read เก่งมากประโยคนะคะก็จะได้ว่า I'm ready to read ลองพูดเลยค่ะ I'm ready to read อีกรอบค่ะ
3: am ready to read
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่ม
3: 1
0: กลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆอีก1ประโยคอีก1ประโยคคราวนี้ครูแก้วมีกติกาว่าเด็กๆจะต้องเลือกคำนำหน้านามด้วยใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้ยกมือสูงมากเพื่อนๆ listen to your friend ใช่ไหมกลุ่มที่4เนาะฟังเพื่อนนะอาจจะได้ว่า
2: I have a book
0: อ่ะแล้วเรามาดูเฉลยกันดีกว่ามีเสียงอื่นไหมมีเสียงอื่นไหมเอาวันใหม่วันใหม่จะพูดว่าอย่างไรวันใหม่จะตอบว่าอย่างไรอีก1ประโยคฝั่งนักเรียนปลายทางช่วยฟังคำตอบแล้วก็ลองคิดตามนะคะว่าคำตอบเหมือนกับใจตรงใจเราหรือไม่อาจจะได้ว่าอย่างไรลูก
2: I have a book
0: I have a book เราลองมาดูกันเหมือนกันไหม
3: เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน เหมือนกันลองมาดูคำตอบดีกว่าคำนำหน้านามที่จะใช้นะคะนั่นก็คือใช้อะหรือแอนลูกใช้อะนั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำศัพท์จะต้องเป็นคำว่าเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากค่ะเด็กๆอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อน
3: ๆ I have a book
0: อีกรอบค่ะ
3: I have a book
0: I have a book
3: I have a book
0: I have a book
3: I have a book
0: ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนบ้างเอ่ยดีมากค่ะก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นั่นเองนะคะและกลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปประโยคบอกว่า I'm ready to คำศัพท์อะไรกลุ่มที่5กลุ่มอยากจะตอบใช่ไหมลูกจักรพรรดิจะตอบได้ว่าเพื่อนๆลองคิดตามนะคะนักเรียนปลายทางลองคิดตามได้เลยค่ะ
2: I'm ready to notebook
0: มีความเห็นต่างไหมเอ่ยมีความเห็นอื่นไหม anything else มีน้องทีน้องทีลองตอบสิลูกขอประโยคแรกก่อนนะคะประโยคนี้นะคะ
2: I'm ready to write
0: ใช่ไหมคะใครมีความเห็นอื่นอีกเราลองมาดูคำตอบดีกว่านะคะก็จะได้คำตอบว่าอย่างไรนะเก่งมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า I'm ready to write
3: I'm ready to write
0: นั่นก็คือเป็นอย่างไรลูกฉันพร้อมที่จะ
3: เขียน
0: ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งประโยคเมื่อกี้อยากตอบนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะว่าจะตอบอีกหนึ่งประโยคว่าอย่างไรค
2: ่
0: ะ
2: I have an pencil
3: Blow
0: ไม่เป็นไรนะครับขอแก้ตัวอีกรอบ
2: I have an white pencil
4: and
2: notebook
0: and notebook ด้วยโอเคเรียบร้อยยังมีความเห็นอื่นไหมเอ่ยมีความเห็นอื่นไหมเอ่ยไม่มีนะคะเด็กๆลองมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยคำนำหน้านามจะต้องเป็นใช่ไหมเอ่ยก็จะได้ว่า I have a pencil and a notebook เพราะว่าเป็นอย่างไรลูกถ้ามีสมุดใช่ไหมเราก็จะต้องมีถ้าเราอยากจะเขียนเราก็จะต้องมีสมุดเราก็จะต้องมีดินสอใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นเราจะเขียนได้ไหมถ้าเราไม่มี
3: ไม่ได้
0: นั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆอีกหนึ่งข้อ I'm ready toเมื่อกี้หรออ่ะกลุ่มที่1เพื่อนๆลองฟังเสียงกลุ่มที่1ก่อนเลยเอาประโยคแรกก่อนนะ
2: I'm ready to read
0: Again please
2: I'm ready to read
0: ยังไม่ใช่อ่ะกลุ่มที่4ค่ะ
2: I'm ready to erase
0: I'm ready to erase อีกรอบวันลูกอีกรอบค่ะ
2: I'm ready to erase
0: ใช่ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะ Yes or noถูกต้องนะคะและขออีกหนึ่งประโยคค่ะใครตอบได้มิกกี้หรอมิกกี้มั่นใจมากเลย
2: have an eraser
0: ใ ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆเราลอง

0: อื่นหรอเขาฟังอีฟซีอีฟตอบว่าอย่างไรเมื่อกี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์100เอาเลยลูกอีกประโยคนึง I have เลือกคำนำหน้านามหนึ่งค่ะหนึ่ง
1: I have an eraser
0: เหมือนไหมเมกี้เหมือนของน้องไหมอ่ะเราลองมาดูคำตอบเฉลยกันดีกว่านะคะเราลองมาดูคำตอบเฉลยกันดีกว่านะคะเด็กๆคำนำหน้านามต้องใช้คำว่า and เพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็คือคำว่าอะไรเอ่ย eraser นั่นเองเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคที่สองจะพูดได้ว่าอย่างไรคะใช้อ่ะหรือแอนเอาใหม่1 2 3
2: I have an eraser
0: Again please
2: I have an eraser
0: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า I have an eraser I have an eraser นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่จะได้หัวใจไปดีมากนะคะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2ใช่ไหมและกลุ่มที่4นั่นเองต่อไปจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ เป็นหน้าที่ของนักเรียนบ้างแล้วล่ะค่ะเด็กๆ กิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆต้องทำใบงานที่9นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเมื่อนักเรียนทำใบงานที่9เสร็จเรียบร้อยนะคะจะมีการจับคู่นะคะเพื่อพูดให้เพื่อนฟังนะคะแล้วก็จะต้องพูดให้เพื่อนฟังด้วยนะคะแล้วก็มีการมาออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะฝากครูปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถที่จะสอบถามครูปลายทางเพิ่มเติมได้แล้วก็ใบงานนี้นะคะสามารถที่จะนำไปให้คะแนนได้ด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของใบงานที่9เลยค่ะเด็กๆหน้าตาของใบงานที่9ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆจะต้องไมกี้อ่านคำสั่งให้ฟังหน่อยอ่านคำสั่งภาษาไทยให้ฟังหน่อยคำสั่งเขาให้ทำอะไรลูก
1: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมาย
0: เมใช่ไหมเอาเมลองอ่านคำสั่งภาษาไทยให้แก้วฟังหน่อยจะได้ว่าอย่างไรลูกชื่อเมใช่ไหมเอ่ยเมลองอ่านสิลูก
1: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมาย
0: ขอดังๆอีกหนึ่งรอบชัดๆค่ะ
1: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมายค่ะ
0: ดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือจะต้องวาดภาพใช่ไหมคะแล้วก็เขียนประโยคให้ตรงกับความหมายนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเขียนประโยคครูแก้วมีตัวอย่างนะคะมีประโยคไว้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ในประโยคแรกเด็กๆจะต้องเขียนverb หรือว่าคำกริยาลงไปยกตัวอย่างเช่นครูแก้วใช้ภาพนี้เพราะฉะนั้นคำกริยาที่ครูแก้วนะคะจะต้องใช้คำกริยาที่ครูแก้วจะต้องใช้นั่นก็คือคำว่าอะไรลูก erase ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆครูแก้วก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เป็นประโยคแรกต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมคะ I have จะต้องเลือกใช่ไหมคะคำนำหน้านามที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับภาพเพราะฉะนั้นครูแก้วจะต้องใช้อ่ะหรือแอนเขาเพื่อนใช้แอนใช่ไหมคะเพราะว่าคำนามด้านหลังคือคำว่าอะไรลูกยางลบคือคำว่า
2: eraser
0: นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยไหนใครเข้าใจการทำรายงานกดไลค์ตอนนี้ครูแก้วตาให้เปิดหนังสือแบบฝึกหัดแล้วหรือยังใช่ไหมมีอยู่แค่กลุ่มเดียวอีกแล้วที่เชื่อฟังคำสั่งที่ปฏิบัติตามคำสั่งนั่นก็คือกลุ่มใดกลุ่มที่1กลุ่มที่1ที่ยังไม่หยิบอะไรขึ้นมาหนังสือแบบฝึกหัดใช่ไหมเพราะว่าคุณครูให้ฟังจากหน้าจอก่อนใช่ไหมเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนดีมากนะคะแสดงว่ามีการตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ เด็กๆซึ่งใบงานนะคะใบงานนี้จะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่63นั่นเองหน้าที่63นั่นเองนะคะคุณครูจะขึ้นหน้าจอนี้ไว้ให้นะคะคุณครูจะขึ้นหน้าจอนี้ไว้ให้นะคะเด็กๆสามารถปฏิบัติตามได้เลยเด็กๆจะวาดเหมือนครูแก้วตาหมดเลยได้ไหมเอ่ยเด็กๆต้องวาดเองนะคะ
3: ครูไม่เอาคำในนี้มาใส่ตรงนี้ใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะว่าอย่างไรเลือกหนึ่งเลือกหนึ่งอย่างเลือกหนึ่งอย่างโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเหรอแสดงว่าคำกริยาที่หนูจะใช้ก็คือคำว่าอะไรจ๊ะคำนี้ใช่ไหมก็เอามาเติมต้องเอามาเติมประโยคแรกต้องเติมคำกริยาประโยคต่อไปต้องเลือกคำนำหน้านามอะหรือว่าแอนและตามด้วยคำนามเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมเอ่ยใครมีข้อสงสัยบ้าง any questions everyone ยังไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมคะถ้าเด็กมีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเด็กมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามครูปลายทางได้เลยนะคะอะไรนะลูกถ้าจะวาดลบใช่ไหมเอ่ยคำกริยาที่หนูจะเลือกคือคำว่าอะไรเลือกให้ถูกต้องคำว่าลบก็ต้องเลือกคำว่า erase ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งคำใช่ค่ะเด็กๆจะต้องวาดภาพเติมคำกริยาเติมคำใช้คำนำหน้านามแล้วก็คำนามให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สัมพันธ์กันทั้งรูปภาพแล้วก็ประโยคให้เวลาทำ5นาทีให้เวลาการทำกิจกรรมนี้5นาทีจับเวลาจับเวลาแล้วคำกริยาเลือกคำกริยาหนึ่งคำหนูใช้ภาพอะไรหนูใช้ภาพอะไรวาดภาพอะไรคะวาดภาพลบใช่ไหมต้องใช้คำอะไรคำกริยาคือคำว่าอะไรก่อนคำนี้ไหมคำว่าลบคือคำนี้ไหมคำนี้ไหมคะคำนี้ไหมคะแล้วคำไหนลูกคำนี้คือคำอะไรอันนี้คือคำกริยาคำกริยาที่มีความหมายว่าลบคือคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคำนี้ไหมคำนี้หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ดูซิใช่ไม่ใช่เลือกคำนำหน้านาม1คำเลือกคำนำหน้านาม1คำให้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะทำได้ไหมเอ่ย

ช้ภาพอะไรใช้อะไรใช้อะไรวาดภาพอะไรเอ่ยคนอ่านหนังสือแสดงว่าคำกริยาที่ใช้คือคำว่า read ดีมากค่ะเร่งมือค่ะเร่งมือค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนเช็คสิเช็คสิหนูเขียนคำว่าอะไรลูกหนูเขียนคำว่าอะไรดูซิใช่เปล่าดูซิใช่หรือไม่คะใช่ไม่ใช่ชัยพฤกษ์เรียบร้อย

0: ยัง
1: เรียบร้อย
0: เด็กๆเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเพื่อคุณครูที่จะให้คะแนนได้ถูกต้องนั่นเองนะคะไหน I have ใช้ and ใช่ไหม I have and คำนามต้องเป็นคำว่าอะไรคำนามต้องเป็นคำว่าอะไรที่หมายถึงยางลบอะลูกคำศัพท์คำใดที่คือยางลบแล้วน้องเขียนคำว่าอะไรลงไปต้องใช้คำว่า eraser ใช่ไหมเอ่ยน้องเขียนคำว่าอะไรตรงนี้ I'm ready to erase I'm ready to erase อันนี้ถูกต้องต่อไปเลือกคำนามต้องใช้คำว่าอะไรดีมากค่ะต้องใช้คำนามคำว่าอะไรระบายสีได้เลยค่ะระบายสีได้เลยต้องใช้คำนามคำว่าอะไร erase เป็นคำกริยาต่อไปตรงนี้แก้บอกแล้วต้องใช้คำนามค่ะต้องใช้คำนามค่ะต้องเป็นคำว่าอะไรต้องเป็นคำว่าอะไรต้องเป็นคำว่าอะไร eraser I have a pencil and A-N-D เว้นวรรคนิดหนึ่งa notebook ไหนดูสิถ้าหนูเนี่ยพร้อมจะเขียนใช่ไหมหนูก็จะต้องมีสมุดแล้วก็หนูจะต้องมีอะไรด้วยคะลูกดินสอand a pencil and a pencil เพิ่มไปหนูบอกว่า I'm ready to read อ่านใช่ไหมหนูอ่านเพราะฉะนั้นคำนามที่สัมพันธ์กับการอ่านหนูจะต้องมีอะไรหนูมีดินสอได้ไม่ได้หนูต้องใช้คำว่าอะไรหนูต้องใช้คำว่าอะไรคำว่าบุกใช่ไหมเอ่ยใช้คำนำหน้านามใช้อะหรือแอนใช้อะหรือแอนใช้อะดีมากค่ะดีมากเรียบร้อยหรือยังไหนดูสิเขียนประโยคลงไปเธอเขียนตัวใหญ่มากเขียนประโยคลงไปได้เลยนะคะถูกต้องไหมมั่นใจเปล่าม
1: ั่นใจเปล่าหนูมั่นใจ
0: ค่ะเด็กๆมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยดีมากค่ะดีมากค่ะระบายได้เลยเด็กๆครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะเร่งมือค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างทำเสร็จเรียบร้อยหรือคะฝากครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กับรูปภาพหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถนำใบงานนี้นะคะไปเก็บคะแนนได้เลยค่ะ

0: เด็กๆอย่าลืมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเขียนชื่อต้องเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้กันแล้วนะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยเร่งมือค่ะเหลือแค่ 2-3 คนเท่านั้นใช่ไหมเหลือแค่ 2-3 คนเท่านั้นดีมากลูกดีมากเด็กๆหมดเวลาในการทำใบงานนะคะหมดเวลาในการทำใบงานนี้นะคะต่อไปเราจะมาเป็นอย่างไรลูกสรุปนะคะสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่อง get ready to เรียนเป็นครั้งที่2ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองมาดูที่ภาพภาพนี้ค่ะเด็กๆคำศัพท์ภาพสำหรับภาพภาพนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรลูกคำกริยาคำว่าดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าread ต่อไปนะคะต่อไปคำนี้ค่ะใครได้บ้างดีมากค่ะนั่นก็คือเขียนใช่ไหมคะนั่นก็คือเขียนนั่นเองและอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำคือคำว่าจักรพรรดิอยากตอบวันนี้จักรพรรดิยังไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมเอ่ยตอบเสียงดังๆว่า
1: erase
0: อีกรอบลูก erase
1: erase
0: erese
1: erase
0: erase
1: erase
0: เด็กๆนั่นก็คือคำว่า erase นั่นเองนะคะก็คือลบนั่นเองมีใครที่ยังจดบันทึกคำศัพท์ไม่ทันบ้างไหมเอ่ยถ้าเด็กจดบันทึกไม่ทันนะคะสามารถที่จะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะซึ่งประโยคนะคะที่เราได้มาเรียนรู้นะคะด้วยกันในวันนี้นะคะเด็กๆประโยคแรกนะคะ I'm ready to ถ้าสมมติว่าเราอยากจะอ่านใช่ไหมเอ่ยเราอยากจะอ่านเราก็จะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรลูกน้องทีลองพูดเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะอ่านกูแก้วยกตัวอย่างเป็นคำศัพท์คำนี้น้องทีจะพูดประโยคแรกได้ว่าอย่างไรลูก
1: I'm ready to read
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า I'm ready to read นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประโยคและอีกหนึ่งประโยคI have อะไรเอ่ยถ้าเราพร้อมที่จะอ่านแล้วเราก็จะต้องมีอะไรคะเพื่อนเราก็จะต้องมีหนังสือใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีหนังสือก็จะสามารถว่า I have a book I have a book นั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้โครงสร้างที่เราได้เรียนไปนะคะเด็กๆสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะในการเรียนนะคะแล้วก็ในระดับชั้นถัดไปได้เลยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์ใหม่ไหมคะได้คำศัพท์ใหม่แล้วก็ประโยคใหม่ๆนะคะในการเรียนรู้วันนี้ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะคุณครูขอฝากใบงานที่คุณครูนะคะก็จะขอฝากใบงานที่10นะคะขอฝากใบงานที่10ไว้เป็นการบ้านใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งใบงานที่10นะคะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนก็คือ part A แล้วก็ partB โดยที่เด็กๆนะคะก็จะต้องตัดรูปภาพนะคะในส่วนของ part A นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำนะคะไปติดนะคะในส่วนของ part B ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆซึ่งภาพนะคะที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้มีกี่ภาพเอ่ยเด็กๆลองนับสิคะดีมากนะคะโดยเริ่มที่ภาพแรกเด็กๆลองดูในใบงานไปพร้อมกันนะคะภาพแรกเด็กๆเป็นภาพของอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นภาพของอะไรลูกเพนซิลภาพต่อไปล่ะคะภาพต่อไปคือ eraser ต่อไปค่ะลูก scissors ก็คือกรรไกรใช่ไหมเอ่ยและต่อไปค่ะเด็กๆ ruler ต่อไปค่ะอะไรนะลูก pencil case ดีมากค่ะต่อไปค่ะหนังสือใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพต่อไปค่ะ glue crayon
2: crayon
0: crayon ดีมากค่ะต่อไปภาพที่9อะไรนะคะดีมากค่ะนั่นก็คือ pencil sharpener และอีกหนึ่งภาพและอีกหนึ่งภาพค่ะดีมากค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า notebook นั่นเองเด็กๆนะคะก็จะต้องเติมนะคะนำคำศัพท์นำภาพนะคะไปเติมให้ตรงกับคำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของClass Rules 1ก็จะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเด็กๆจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องนะคะกับบทเรียนนี้ด้วยนะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่11และใบงานที่12นะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมสื่อนะคะแล้วก็ใบงานนะคะไว้ให้พร้อมสำหรับนักเรียนด้วยค่ะและสามารถดาวน์โหลดสื่อนะคะแล้วก็ใบงานต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Lady
2: Thank you
0: so much. See you later. Goodbye.

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรันการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: แล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอย่าไม่หยุดไหลพี่เอย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
0: ไป
2: หัวโน
1: พี่เอย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
3: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
3: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
3: ได้
1: โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาขอบายก่อนขอบายก่อนแป๊บนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยบวมเลยอย่างนี้พี่ยาต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้
0: ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ๋อพี่เอย่าถ้ากลับบ้านอ่ะพี่เอย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
3: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
0: ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและโอ้ยเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
3: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
5: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: ไม่อยากจะพูดวันนี้พี่เอย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
5: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะฮะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
3: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
4: อ
1: ่
4: ะป่ะโหยเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าทันโทรทัศน์ครับในจอหรือนอกจอเรียนแบบหรือเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับ

0: จริงจัง
1: พี่หนุ่มครับ
2: ครับ
1: เมื่อเช้านะครับผู้ดูจากทีวีอะคร
2: ับ
1: พระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับ
2: ครับ
1: สู้ชนะทุกคนเลยครับ
2: ครับ
1: พระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมัดนักเตะทุกคนตบเปรี้ยวไปหมดเลยอะครับ
2: โอ้พระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเหล็กง้อโอ้สุดแรงสุดแรงพระเอกในทีวีกระโดดขึ้นหลังคาเลขในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระเด้งตัวขึ้นมาได้ครับ
1: เอ้ยมันไม่ขึ้นนะคะพี่ซุป
2: พื้นแตกเลยพูเอ
3: ้พี่ซุปคะในจอมันสนุกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำตามมันจะเศร้ามากค่ะ
2: อ้าวแล้วอย่างที่เวลาเราเห็นพระเอกเขาบินได้ครับบินฟิวฟิวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นก็เกินจริงค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราบินไม่ได้แล้วเราเป็นลูกแล้วเราจะบินได้ยังไงล่ะคะ

0: พี่กบครับ
1: ครับ
0: คุณรู้วิธีการเป็นซุปตาร์เกาหลีแล้วครับ
1: เอาทำยังไงครับ
0: ผมไปดูแบบจากซุปตาร์เคป๊อปเกาหลีมา
1: เออต้องทำไงลูก
0: ต้องเรื่องผมนะคะต้องผมต้องตั้งครับอย่างนี้เลยครับนี่ฮะ
1: โอ้โหตามาเองเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ
0: จ้ะครับต้องเสื้อผ้าต้องรัดติ้วติ้วโชว์กล้ามครับ
1: โชว์กล้ามโชว์กล้ามแล้วเราจะรัดติ้วยังไงครับครูติ
0: ้วเนี่ยฮะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ
1: ที่เกินติ้วไปเป็นปริ้นเลยนะลูกนะ
0: ครับครับพี่ซุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬามีวิธีค่ะ
1: ยังไงครับ

0: เราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละค่ะที่ฝึกซ้อมเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะ
1: เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับ

0: โน้นก็ใช้ดีส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สตัง
1: พี่ซุปครับมีโฆษณาหนึ่งนะครับเหมาะกับพี่ซุปมากเลยนะครับ
2: โฆษณาอะไรครับปู
1: คีมลดความเหี่ยวย่นภายใน2สัปดาห์ครับ
2: 2สัปดาห์ลดความเหี่ยวย่น
1: ครับ
2: พี่ต้องใช้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวตัวนี้ก็ย่นนะเนี่ยครับโอ้โหตึงไม่ตึงเลยนะครับ
2: น้องภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ใน2สัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอะ
1: 20ไม่ใช่หรอครับ
2: 10ปี20ปี30ปีมันไม่มีทางหรอกเขาจะมาลดไม่เป็น2สัปดาห์
1: โอ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนี่ครับ
3: พี่ซุปคะรู้คะโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะ
2: เพื่อให้เชื่อยังไงอะครับ
3: ก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของของเขาค่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับ
3: ดูได้ค่ะแต่ต้องดูให้เป็นค่ะ
2: ดูให้เป็นคือยังไงครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะเราต้องดูอย่างตั้งคำถาม3คำถามค่ะ
2: 1
3: เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: 2
3: จำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: 3
3: ซื้อหรือไม่ซื้อ
2: ต้องดูให้เป็นตั้งคำถามให้ได้ครับ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
2: น้องครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยอะไรครับประกรณ์ลูก
2: การบอกช่วงเวลาครับ
0: การบอกช่วงเวลานั่นเองเอ๊ะว่าแต่ช่วงเวลาในแต่ละวันนะครับใน1วันมีช่วงเวลาใดบ้างเด็กๆจำได้ไหมครับปลื้มลูก
3: เช้าครับ
0: เช้า
3: สายครับบ่ายครับ
0: เช้าสายอะไรก่อนบ่ายลูก
3: เที่ยงครับ
0: เที่ยง
3: บ่ายครับ
0: บ่าย
3: เย็นนะครับ
0: เย็น
3: ค่ำ
0: ค่ำนั่นเองนะครับเอาประเมินให้ปลื้มหน่อยเยอะมากนะครับถ้าเราแบ่งช่วงเวลาเป็น2ช่วงใหญ่ๆก็คื

0: กลางวันกับอะไรครับ
1: กลาง
0: คืนใช่ไหมในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการบอกและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันนะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกจะต้องบอกลักษณะและส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มได้นะบอกเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันได้นะครับและสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคุณครูจะทบทวนนะครับในเรื่องของการบอกระยะเวลาที่เด็กๆน่าจะเคยเรียนมาตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะเด็กๆช่วยกันตอบได้ไหมว่านักเรียนใช้เวลาในการทำการบ้านนานหรือไม่นานไหมใครว่านานยกมือทั้งต้นทางและปลายทางครับใครว่านานใครว่าไม่นานบางคนบอกว่าของตนเองนานของบางคนไม่นานเอ๊ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าของใครนานของใครไม่นานนะจะเห็นว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าใช้เวลาในการทำการบ้านนานเนาะบางคนนานบางคนก็บอกว่าใช้เวลาในการทำการบ้านไม่นานนะครับแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเราใช้เวลาในการทำการบ้านนานแค่ไหนนานเพียงใดนะครับยังบอกระยะเวลาไม่ได้นั่นเองนะครับเราอาจจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะบอกช่วงเวลานะครับในแต่ละวันนะเราอาจจะบอกโดยที่ปลื้มบอกไปใช่ไหมครับเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำเด็กๆตอบคุณครูหน่อยได้ไหมว่านักเรียนทุกคนตื่นนอนตอนเช้าใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่แล้วนักเรียนคิดว่าตอนเช้านี่คือตอนไหนลูกเช้าแค่ไหนบางคนก็อาจจะบอกว่าอ๋อตอนเช้าของนักเรียนคนหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับตอนเช้าของนักเรียนอีกคนหนึ่งใช่ไหมเช้าของเราก็ไม่ตรงกันใช่ไหมหรือสายเอ้าสายคือสายตอนไหนนะอาจจะทำไมบอกได้ไม่ตรงกันนะครับไม่ชัดเจนนั่นเองนะหรือทุกคนรับประทานอาหารเย็นในตอนเย็นรับประทานตอนไหนเอ่ย
1: นะ
0: ตอนเย็นแล้วรับประทานตรงกันไหมเวลาตรงกันเป๊ะๆเลยไหม
1: ไม่
0: ตรงกันเนาะหรือบางคนก็อาจจะตรงใช่ไหมครับหรืออาจจะบอกได้ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครรับประทานข้าวก่อนกันใช่ไหมแต่เราบอกว่าอ๋อรับประทานในตอนเย็นนะใช่ไหมครับนี่และถ้าเราต้องการที่จะบอกเวลาให้ตรงกันล่ะเด็กๆคิดว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการบอกเวลาลูกนะโมลูกเราจะใช้อะไรดีครับ
2: นาฬิกาครับ
0: เยี่ยมมาเอาประมือให้นะโมหน่อยนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองนะครับเอ๊ะว่าแต่เด็กๆเคยเห็นนาฬิกาแบบต่างๆไหม
1: เคย
0: เห็นเนาะเคยเห็นที่ไหนบ้างวันใหม่ลูกแล้วเคยเห็นนาฬิกาที่ไหนบ้างครับ
3: ที่บ้านค่ะ
0: ที่บ้านเห็นที่ไหนบ้างเอ่ยพักวลันลูกพักวลันเห็นที่ไหนครับ
3: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนใช่ไหมไอ้เห็นที่ไหนอีกเกียร์ไหนลูก
4: บ้านย่าครับ
0: อ๋อที่บ้านย่าชัยพฤกษ์ล่ะครับนอกจากที่บ้านโรงเรียนเห็นที่ไหนอีกไหมเอาที่เราคิดเอาที่เราคิด
5: โรงแรมครับ
0: โรงแรมปณิดาลูกเห็นที่ไหนอีกเอ่ย
6: ในห้องนอนค่ะ
0: ในห้องนอน
7: นอนนั่งทุกคน
0: ตะวันลูก
8: ห้างสรรพสินค้าครับ
0: อ๋อที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเด็กๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ข้อมือของนักเรียนบางคนนะครับหรือที่ข้อมือของคุณครูเองก็มีเช่นกันนะครับหรือที่โรงพยาบาลนะสถานที่ต่างๆเป็นต้นนะครับว่าแต่นาฬิกาที่นักเรียนเห็นมีลักษณะอย่างไรบ้างตะกอนลูกตะกอนนาฬิกาที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้าง
3: เป็นเข็มเดิน
0: อ๋อเป็นเข็มมีเข็มนะปลื้มลูกปลื้มของเราเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ
9: มีตัวเลขคร
0: ับ อ๋อมีตัวเลขแล้วมีเข็มไหม
9: มีครับ
0: มีเข็มด้วยนะโมลูกนะโมเห็นแบบไหนเออ

0: เลย
1: เป็นวงกลมครับ
0: อ๋อนาฬิกามีลักษณะเป็นวงกลมนะมีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกบ้างที่นักเรียนเคยเห็นมีคนบอกว่าอ๋อเคยเห็นแบบมีเข็มบางคนบอกว่าเคยเห็นแบบมีตัวเลขมีลักษณะเป็นวงกลมใช่ไหมครับที่หน้าปัดนาฬิกานะบางเรือนก็อาจจะมีลักษณะแบบมีตัวเลขและมีเข็มด้วยนะครับหรือบางเรือนมีแต่ตัวเลขไม่มีเข็มเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านาฬิกาหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูที่นาฬิกาแบบเข็มก่อนนะชื่อก็บอกอยู่แล้วนาฬิกาแบบเข็มแสดงว่าต้องมีอะไรลูกต้องมีเข็มนั่นเองเช่นนาฬิกาตั้งโต๊ะไหนใครมีนาฬิกาตั้งโต๊ะบ้างบางคนบอกว่ามีนาฬิกาอยู่ในห้องนอนเป็นนาฬิกาอะไรเอ่ยอ๋อเป็นนาฬิกาปลุกนะเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่ามีเข็มใช่ไหมครับมีเข็มมีตัวเลขกำกับอยู่ตัวเลขมีตั้งแต่ตัวเลขอะไรถึงตัวเลขอะไรลูกตัวเลข1ถึงตัวเลข12เลยนะครับหรือนาฬิกาแบบแขวนผนังใครเคยเห็นบ้างลูกเคยเห็นนาฬิกาแบบแขวนผนังก็จะมีอะไรครับมีเข็มเช่นกันนะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1ถึง12หรือนาฬิกาข้อมือไหนใครมีนาฬิกาข้อมือแบบมีเข็มบ้างโอ้หลายคนเลยนะหรือนาฬิกาอีกชนิดหนึ่งคือนาฬิกาแบบตัวเลขนาฬิกาแบบตัวเลขเช่นนาฬิกาตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่มีเพียงตัวเลขนะและมีเครื่องหมายนะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรใครทราบบ้างจุด2จุดนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายทวิภาคนะหรือโคลอนนั่นเองนะครับแบบนี้นะหรือนาฬิกาแบบแขวนผนังมั้ยเป็นแบบตัวเลขอย่างเดียวนะครับและนาฬิกาข้อมือนะที่มีตัวเลขอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะครับไหนใครมีแบบนี้บ้างนาฬิกาข้อมือที่แบบเป็นตัวเลขอย่างเดียวเอามือลงนะครับปลายทางแล้วครับเคยเห็นนาฬิกาแบบใดบ้างเอ่ยนอกจากนาฬิกาข้อมือนะครับนาฬิกาแบบแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะนะก็อาจจะเคยเห็นแบบหลากหลายเลยใช่ไหมครับที่รูปแบบแตกต่างจากนี้นะครับรูปร่างแตกต่างจากนี้แต่ก็มีตัวเลขเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มกันนะครับว่าส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางถ้ามีนาฬิกาแบบแขวนผนังอยู่นะครับให้เด็กๆสังเกตไปที่นาฬิกาที่แขวนผนังอยู่สำหรับเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับให้เด็กๆลองสังเกตนาฬิกาที่ครูเตรียมไว้ให้ในแต่ละกลุ่มว่าส่วนประกอบของนาฬิกานั้นมีอะไรบ้างครับลองลงมือสังเกตเลยครับเริ่มต้นที่กลุ่มที่1กลุ่มที่1คิดว่าส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มมีอะไรบ้าง
1: มี
0: อะไรบ้างครับ
1: มีเข็มครับ
0: มีเข็มมีอะไรอีกมีอะไรอีกเจ้านายลูกเจ้านาย
1: ตัวเลขครับ
0: อ๋อมีตัวเลขตัวเลขอะไรบ้างลูก
1: 1ถึง12ครับ
0: 1ถึง12กลุ่มที่3ล่ะสังเกตว่าเข็มมันเป็นยังไงลูกมีเข็มอะไรบ้าง
2: เข็มสั้นกับเข็มยาวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีเข็มสั้นและมีเข็มยาวนะครับกลุ่มที่4สังเกตเห็นอะไรบ้างครับ
1: มีตัวเลขกำกับอยู่ข้างบนครับ
0: มีตัวเลขกำกับอยู่ตัวเลขอะไรบ้าง
1: 5 10 15 20 25 30
0: อ๋อมีตัวเลขที่บอกอยู่ด้านบนนะตัวเลขนั้นจะบอกอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะกลุ่มที่5สังเกตเห็นอะไรบ้างครับกลุ่มที่5
1: ต
3: มีขีดที่เพิ่มขึ้นทีละ5ค่ะ
0: อ๋อมีขีดที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อมีขีดนะมีขีดนะครับเดี๋ยวดูกันนะอาจจะเห็นว่าบนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเราเรียกว่าหน้าปัดนาฬิกานะครับเราเรียกว่าหน้าปัดนาฬิกานะประกอบด้วยอะไรบ้างเขาเรียกว่าเข็มชี้บอกเวลานะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่เข็มสั้นเห็นไหมเข็มที่มีลักษณะสั้นเรียกว่าเข็มสั้นนะครับและเข็มที่มีลักษณะยาวเรียกว่าเข็มยาวนะจะเห็นว่าบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีตัวเลขกำกับอยู่ใช่ไหมครับนะตัวเลขอะไรถึงตัวเลขอะไรลูกตัวเลข1ถึงตัวเลข12ซึ่งจะเห็นว่าจะมีช่องระหว่างตัวเลขใช่ไหมเราเรียกว่าช่องใหญ่นะมีช่องใหญ่ระหว่างตัวเลขเท่าๆกันเลยนะครับจำนวนกี่ช่องลูกสังเกตมีจำนวนช่องใหญ่เนี่ยจำนวนกี่ช่องใครตอบได้บ้างตะวันลูกจำนวนกี่ช่องครับ
4: 12ช่องครับ
0: 12ช่องแล้วคิดว่าแต่ละช่องใหญ่นี้เท่ากันไหมเท่ากันด้วยนะครับเยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าบนหน้าปัดนาฬิกานะบางครั้งเราจะเจอเข็มที่บอกวินาทีด้วยแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะยังไม่พิจารณานะครับเราพิจารณาที่เข็มสั้นและเข็มยาวก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาให้เด็กๆลองหมุนหมุนด้านหลังนะหมุนเข็มยาวซิว่าถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มสั้นจะเป็นอย่างไรให้เด็กๆสรุปให้คุณครูฟังหน่อยนะครับคุณครูจะยังไม่บอกเด็กๆนะให้เด็กๆร่วมด้วยช่วยกันสังเกตว่าเวลาที่เข็มยาวหมุนครบ1รอบนะเข็มสั้นเคลื่อนที่อย่างไรลงมือเลยครับลองหมุนดูสิลองหมุนลองหมุนนี่หมุนตรงนี้นี่หมุนไปหนึ่งรอบแล้วปรากฏว่าอะไรตอนแรกเข็มจะเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่มากี่ช่องใหญ่สังเกตสิเยี่ยมมากได้ข้อสังเกตแล้วหรือยังนั่งทีตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งใครบอกข้อสังเกตได้บ้างปลื้มลูกถ้าเราหมุนเข็มยาวครบ1รอบเข็มสั้นจะเคลื่อนที่อย่างไร
2: เข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไปอีกยันอีกเลข1ครับ
0: อีก1อะไรเอ่ย
2: อีก1เลขครับ
0: อ๋อเคลื่อนที่จากตัวเลข1ไปอีกตัวเลข1ใช่ไหมตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอ๋อถ้าเวลาที่เข็มยาวเคลื่อนที่หมุนครบรอบ1รอบนะหมุนครบ1รอบเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นเองนะครับแสดงว่าเมื่อหมุนครบ1รอบซึ่งจะเห็นว่าเข็มสั้นและเข็มยาวมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่ไหมครับโดยเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับนั่นก็คือหมุนครบรอบครบ1รอบนั่นเองสั้นก็จะเคลื่อนที่ไปได้1ช่องใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูการอ่านเวลาในช่วงกลางวันกันนะครับเขาบอกว่าในช่วงกลางวันให้เด็กๆนะครับดูนะจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเวลากลางวันนะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับ เราจะแบ่งการอ่านเวลาช่วงกลางวันเนี่ยออกเป็น2ช่วงนะครับได้แก่การอ่านเวลาช่วง 6:00 นถึง 12:00 นและการอ่านเวลาช่วง 13:00 นถึงก่อน 18:00 นว่าแต่เราจะอ่านอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าการบอกเวลาในช่วงกลางวันนะจะเริ่มต้นที่อะไรครับที่ 6:00 นสังเกตได้ว่า 6:00 นเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับชี้ตัวเลข 6เข็มยาวชี้ตัวเลข12เราอ่านว่า 6:00 นนะครับเวลานี้เด็กๆอาจจะทำอะไรครับตื่นนอนนั่นเองใช่ไหมครับและเมื่อเข็มยาวนะครับหมุนไปครบ1รอบหมุนไปครบ1รอบนะจะเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมครับจากชี้ตัวเลข6เปลี่ยนไปชี้ตัวเลขอะไรแล้วครับตอนนี้7เข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ12เราอ่านว่ากี่นาฬิกาครับอ่านว่า7:00 นนะตอนนี้เวลา7:00 นเด็กๆทำอะไรครับน่าจะถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อเข็มยาวหมุนครบไปอีก1รอบนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะครับระยะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับ8:00 นนั่นเองนะครับเด็กๆต้องทำกิจกรรมอะไรครับ8:00 เข้าแถวเคารพธงชาตินั่นเองใช่ไหมครับและถ้าเข็มยาวหมุนไปครบ1รอบเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงตอนนี้เด็กๆคิดว่าเข็มสั้นชี้เลขอะไรครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข9นะครับเข็มยาวชี้ตัวเลขเข็มยาวชี้ตัวเลข12นั่นเองนะครับอ่านว่ากี่นาฬิกาครับ9 นาฬิกาอ่านว่า9:00 นตอนนี้เด็กๆเข้าเรียนแล้วหรือยังครับเข้าเรียนแล้วเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับตอนนี้กลางวันนะเมื่อเข็มยาวหมุนไปครบอีก1รอบนะครับเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับตอนนี้กี่นาฬิกาแล้วครับ10:00 นเพราะอะไรครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข10เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า10:00 นนั่นเองช่วงนี้เด็กๆทำอะไรอยู่ครับเรียนหนังสือแล้วนะครับและถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่จากชี้ตัวเลข10เปลี่ยนเป็นชี้ตัวเลขอะไรแล้วครับเปลี่ยนเป็นชี้ตัวเลข11แล้วนั่นเองเข็มสั้นชี้ตัวเลข11เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า11:00 นนั่นเองนะครับช่วงนี้เด็กๆทำอะไรครับกำลังเรียนหนังสืออยู่นะและเมื่อเข็มยาวหมุนครบ1รอบเวลาผ่านไป1ชั่วโมงสังเกตได้ว่าเข็มยาวกับเข็มสั้นจะทำไมเนี่ยลูกอยู่ตำแหน่งเดียวกันทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับแต่และชี้ตัวเลขเดียวกันนั่นคือชี้ตัวเลขอะไรครับ12เข็มสั้นชี้ตัวเลข12เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับ12:00 นเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับรับประทานอาหารกลางวันนั่นเองหรือพักเที่ยงนั่นเองใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการอ่านเวลาจาก6:00 นถึง12:00 นนะครับและถ้าเราต้องการที่จะอ่านเวลานะในช่วงบ่ายนะครับโดยเริ่มต้นที่13:00 นเด็กๆคิดว่าเข็มยาวต้องหมุนไปกี่รอบครับ13:00 น 1 รอบนั่นเอง

องนะครับตอนนี้12นาฬิกาอยู่นะถ้าเข็มยาวหมุนไป1รอบนั่นหมายความว่าเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้กี่นาฬิกาลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลข1เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า13นาฬิกานะครับสามารถอ่านได้โดยการสังเกตได้ว่าถ้าเข็มสั้นชี้ตัวเลข1เราจะนำไปบวกด้วย12นะครับหรือนำ12บวก1จะได้13นั่นเองอ่านว่า13นาฬิกานะครับเอ๊ะเวลาช่วงนี้เด็กๆทำอะไรครับเรียนหนังสือใช่ไหมเริ่มเข้าเรียนแล้วใช่ไหมครับอ่านว่า13นาฬิกานะครับถ้าเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะเข็มยาวหมุนไปครบ1รอบนะครับจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่จากตัวเลข1ไปหาตัวเลข2แล้วใช่ไหมเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นเองนะครับอ่านว่ากี่นาฬิกาครับเด็กๆเก่งมากนะครับ14นาฬิกานั่นเองเข็มสั้นชี้ตัวเลข2เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า14นาฬิกาอาจคิดได้จากการนำ12บวก2ซึ่งเท่ากับ14นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะนับต่อมาจาก13นาฬิกาใช่ไหมผ่านไป1ชั่วโมงก็เป็น14นาฬิกานั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับเรียนหนังสืออยู่อีกเช่นกันนะและเมื่อเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะผ่านไป1ชั่วโมงจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่ากี่นาฬิกาครับ15นาฬิกานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เราจะไม่อ่าน3นาฬิกานะครับสังเกตดีๆนะเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12เราจะไม่อ่าน3นาฬิกาในเวลากลางวันนะครับคุณครูย้ำอีก1ครั้งนะในเวลากลางวันเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข10ลักษณะนี้เราจะไม่อ่านว่า3นาฬิกาแต่เราจะอ่านว่า15นาฬิกานะครับซึ่งอาจคิดได้จากอะไรครับการนำ12บวกตัวเลขที่เข็มสั้นชี้นั่นคือบวก3เป็น15นาฬิกานั่นเองนะครับเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับเตรียมกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับเตรียมเก็บของกลับบ้านนะและเมื่อเวลาผ่านไปอีก1ชั่วโมงนะครับเข็มยาวหมุนไป1รอบนะครับในลักษณะนี้นะในลักษณะนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าอะไรครับจะสังเกตได้ว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมครับตอนนี้เข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข4นะครับอ่านว่า16นาฬิกานะครับเพราะว่าเข็มยาวชี้ตัวเลข12ด้วยนะเข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันอ่านว่า16นาฬิกานะครับอาจคิดได้จากการนำ12บวก4ซึ่งเท่ากับ16นั่นเองและเมื่อเราหมุนเข็มยาวนะไป1รอบในลักษณะนี้ตอนนี้เข็มยาวตรงกับตัวเลข12แล้วนะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่าอะไรครับ17นาฬิกาตอนนี้เรากลับบ้านแล้วหรือยังครับตอนนี้เรากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ17นาฬิกานะแล้วเด็กๆคิดว่าเวลานี้เวลานี้กี่นาฬิกาลูก18นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้วครับเป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข6และเข็มยาวชี้ตัวเลข12ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะอ่านว่า18นาฬิกานะครับจากที่เด็กๆนะครับได้อ่านนาฬิกานะครับและบอกเป็นเวลาออกมาได้นะเราก็ต้องสังเกตจากเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆลองทายดูนะว่ากี่นาฬิกานะครับในเวลา

0: ลากลางวันนะอ่านครูจะหมุนนะในเวลากลางวันนะลูกให้เด็กๆลองทายนะกี่นาฬิกาครับกี่นาฬิกาครับเวลากลางวันกี่นาฬิกา8นาฬิกานะครับเพราะเข็มสั้นชี้ตัวเลข8เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า8นาฬิกานะครับกี่นาฬิกาครับกี่นาฬิกา10นาฬิกานะครับในเวลากลางวันนะเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข10เข็มยาวชี้ตัวเลข12อ่านว่า10นาฬิกานะครับกี่นาฬิกาครับ12นาฬิกาเพราะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตัวเลขเดียวกันนั่นคือ12อ่านว่า12นาฬิกานั่นเองนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเด็กๆจะทายถูกไหมกี่นาฬิกาเวลาผ่านไป2ชั่วโมง14นาฬิกานั่นเองนะครับกี่นาฬิกาครับ15นาฬิกานั่นเองในเวลากลางวันนะครับเราทราบได้อย่างไรครับเพราะเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12ในเวลากลางวันเราก็จะต้องนำ12บวกคือ15นาฬิกานั่นเองนะไม่ใช่3นาฬิกานะในเวลากลางวันนะครับเวลาผ่านไป1ชั่วโมงกี่นาฬิกาครับ16นาฬิกาเพราะว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับในเวลากลางวันอ่านว่า16นาฬิกาอาจคิดจากการนำ12บวก4ได้เป็น16นาฬิกานั่นเองนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาว่าแต่จะแสดงเวลาใดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแสดงเวลานะที่ครูกำหนดให้นะครับบนหน้าปัดนาฬิกานะครับให้เด็กๆนะครับทบทวนสักเล็กน้อยนะว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเป็นเวลาอะไรครับเป็นเวลากลางวันนะถึงก่อน18นาฬิกานะแต่ถ้าถึงเวลา18นาฬิกาจะเป็นเวลาอะไรทันที
1: กลางค
0: ืนทันทีนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลาต่อไปนี้บนหน้าปัดนาฬิกาพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายเลยย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะลองหมุนเข็มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาต่อไปนี้นะครับมาดูกันแสดงเวลา6นาฬิกาลองสิเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรครับถ้าเสร็จแล้วชูขึ้นเน้นครูดูนะกลุ่มใดเสร็จแล้วชูให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไร6นาฬิกาเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรนะครับกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่ 1เรียบร้อย

0: แล้วนะครับหากลุ่มที่2เรียบร้อยตอนนี้เหลือกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4ก่อนเสร็จก่อนเพื่อนไหนออกมาหน้าห้องเรียนออกมาหน้าห้องเรียนสิออกมาหน้าห้องเรียนนะครับอธิบายหน่อยว่า6นาฬิกาในฐานะที่เราเสร็จเป็นกลุ่มแรกนะ6นาฬิกาในเวลากลางวันใช่ไหมเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดลูก
1: เข็มสั้นชี้ตัวเลข6
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข12นั่นเองนะครับอ่านว่า
1: 6นาฬิกา
0: ถูกต้องไหมใครได้เหมือนเพื่อนบ้างได้ตรงกันนะทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มเลยนะครับเยี่ยมมากอปรบมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะ6นาฬิกานะครับเข็มสั้นจะชี้ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับอ่านว่า6นาฬิกาในเวลากลางวันถัดไปถัดไปแสดงเวลา9นาฬิกา9นาฬิกานะหมุนเลยเก้านาฬิกาเก้านาฬิกากลุ่มใดเสร็จก่อนกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยเริ่มรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้รอกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5นะครับรวดเร็วนะปลายทางแล้วครับหวังว่าคงทำกันได้นะ9นาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรหมุนเข็มนาฬิกาบนหน้าปฏิบัติการได้เลยตอนกลุ่มนี้กลุ่ม2เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เสร็จยังลูก9นาฬิการ่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันกลุ่มที่1เตรียมตัวเลยกลุ่มที่1เตรียมตัวใครจะออกมานำเสนอ9นาฬิกาเสร็จหรือยังลูกปลายทางแล้วครับหมุนเสร็จหรือยังถ้านักเรียนไม่มีนาฬิกาไม่เป็นไรนะครับปลายทางนักเรียนสามารถที่จะคิดได้เลยคิดตามคุณครูได้เลยว่า9นาฬิกาเข็มสั้นนะนึกภาพตามเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรนะครับกลุ่มที่1มาลูกมาออกมานำเสนอกลุ่มที่19นาฬิกาเป็นเวลาอะไรลูก
1: 9นาฬิกาครับ
0: เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางวันนะครับ
0: เวลากลางวันเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 9ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12ครับ
0: 12อ่านว่า
1: 9นาฬิกา
0: 9นาฬิกาตอนนี้เราทำอะไร9นาฬิกาเนี่ยลูก
1: เรียนนะครับ
0: อ๋อเรียนหนังสือนะแสดงว่าถ้าเด็กๆ เห็นนาฬิกาแบบมีเข็มที่ใดนะครับเด็กๆก็จะต้องอ่านเวลาได้นะอ่านเวลาให้เป็นนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1นอเยี่ยมมากนะครับเวลาต่อไป9นาฬิกาใครได้แบบกลุ่มที่1บ้างได้ตรงกันนะตรงกันนะเข็มสั้นชี้ตัวเลข9เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะครับแสดงเวลา12นาฬิกาอ้าวลงมือเลยสิบสองนาฬิกาอ้าวกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วมากเลยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5โลกเสร็จหรือยังเอ่ยใกล้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่4กันนะกลุ่มที่4ไหนลูกกลุ่มที่4นะครับจะเห็นว่าเวลา12นาฬิกาเข็มสั้น

0: และเข็มยาวเป็นอย่างไรครับ
1: อยู่ที่เดียวกันครับ
0: อยู่ชี้ตำแหน่งเดียวกันนั่นคืออะไรครับไหนชี้เพื่อนดูซิชี้ตัวเลขอะไร
1: 12ครับ
0: 12นาฬิกาเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12นาฬิกา
0: 12นั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะครับ12นาฬิกาเด็กๆทำอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างดาเนียลูกดาเนียเวลา12นาฬิกาเราทำอะไรครับ
2: รับประทานอาหารกลางวันค่ะ
0: รับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะเวลาถัดไปพร้อมยังพร้อมแล้วปรบมือ4ครั้ง5ครั้ง5ครั้งแสดงเวลา13นาฬิกาอ๋อแสดงว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเด็กๆต้องหมุนเข็มยาวไปกี่รอบนะแล้วใครรวดเร็วใครเสร็จแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่1ตรวจสอบอีก1ครั้งนะกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่3แล้วลูกเรียบร้อยแล้วหรือยังเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มที่2กันนะกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2ออกมาลูกมาค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนมาดูกลุ่มที่2นะกลุ่มที่2เข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ13นาฬิกา
2: เลข1ค่ะ
0: ไหนชี้เพื่อนดูไหนเข็มสั้นเข็มสั้นชี้ตัวเลข1ใช่ไหมครับเข็มยาวชี้ตัวเลข
2: 12ค่ะ
0: ชี้ตัวเลข12อ่านว่า
2: 13นาฬิกา
0: 13นาฬิกาคิดยังไงอ่านว่า13นาฬิกาเลข
2: 12
0: นาฬิกา12บวกอะไร
2: 12บวก1ค
0: ่ะได้13นั่นเองนะครับ13นาฬิกาเราทำอะไรครับดาเนียลูก
2: เรียนหนังสือค
0: ่
2: ะ
0: เรียนหนังสือนะปรบมือให้กลุ่มที่2นอเยี่ยมมากนะต่อไปแสดงเวลา16นาฬิกาพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยครับ16นาฬิกาสิบหกนาฬิกาเข็มสั้นต้องชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวต้องชี้ตัวเลขอะไรกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1นะครับสังเกตนะเข็มยาวต้องชี้ตัวเลข12นะครับดูซิว่าชี้ตรงหรือยังกลุ่ม1ตรวจสอบของตนเองกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5ใกล้ยังใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่4เลยลูกมากลุ่มที่4เวลาที่เพื่อนออกมานำเสนอเด็กๆก็ดูด้วยว่าตรงกับของกลุ่มตนเองหรือไม่นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเห็นด้วยกับที่เพื่อนออกมาแสดงเวลา16นาฬิกาไหมอ่ะ16นาฬิกาสังเกตสิเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 4ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข4เข็มยาวแล้วลูก
1: 12ครับ
0: ชี้ตัวเลข12อ่านว่า
1: 16นาฬิกา
0: 16นาฬิกาคิดยังไงอ่านว่า16นาฬิกา

0: ลูก
1: 12บวก4เท่ากับ16นาฬิกาครับ
0: เท่ากับ16นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเราจึงอ่านว่า16นาฬิกาตอนนี้เราทำอะไรลูกกิจกรรมตอนนี
1: ้เลิกเรียนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเลิกเรียนรอผู้ปกครองมารับใช่ไหมทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่ตีน้อยได้ตรงไหมโลกทุกกลุ่มตรงนะครับเยี่ยมมากๆนะครับปลายทางแล้วครับทำได้ไหมเอ่ยหวังว่าคงทำกันได้นะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันสรุปบทเรียนซักเล็กน้อยนะจากที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับการบอกและการแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาในช่วงกลางวันเป็นนาฬิกาใช่ไหมเด็กๆได้อะไรบ้างนะครับใครได้อะไรบ้างลูกน้ำโมลูก
1: ได้เรียนรู้เรื่องเวลาครับ
0: ได้เรียนรู้เรื่องเวลาอ้าวแล้วเวลาเราจะอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาเราทำได้อย่างไรมันมีขั้นตอนอย่างไรไหมมันต้องดูอะไรก่อนอะไรหลังไหมวันใหม่ลูกวันใหม่ต้องดูอะไรก่อนอะไรหลังลูก
1: เข็มนาฬิกาค่ะ
0: อ๋อต้องดูเข็มชี้บอกเวลาใช่ไหมมีเข็มอะไรบ้างลูก
1: เข็มสั้นเข็มสั้นกับเข็มยาวค่ะ
0: เราต้องดูเข็มอะไรก่อน
1: เข็มสั้นค
0: ่
1: ะ
0: เราต้องดูเข็มสั้นแล้วค่อยไปดูเข็มอะไรครับ
1: เข็มยาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเยี่ยมมากเอาประมือให้วันใหม่น้อยเยี่ยมมากนะครับใครได้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเวลากลางวันเริ่มต้นที่กี่นาฬิกาถึงก่อนกี่นาฬิกาลูกดาเนียลูกเวลากลางวันเริ่มต้นที
2: ่6นาฬิกาค่ะ
0: ถึงก่อน
2: ถึงก่อน18นาฬิกาค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้กลุ่มที่2หน่อยนะเริ่มจาก6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับเป็นเวลากลางวันนั่นเองอ่ะใครได้อะไรอีกใครได้อะไรอีกใครได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรเพิ่มเติมถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเข็มสั้นจะเป็นอย่างไรปลื้มลูก
3: ถ้าเข็มยาวถ้าเข็มสั้นอยู่ที่เลข1แล้วถ้าเข็มยาวหมุนครบ1รอบเลข1จะไปอยู่ที่เลข2ครับ
0: เข็มสั้นจากที่ชี้เลข1จะไปชี้ที่ตัวเลข2นั่นเองนะครับเอาประมือให้กับปลื้มน้อยเยี่ยมมากนะครับการที่เข็มยาวหมุนไปครบ1รอบเด็กๆครับแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงดาเนียลูก
2: 1ชั่วโมงค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียน้อยโอ้โหเด็กๆสรุปเกือบครบเลยนะครับเด็กๆจะเห็นว่านาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกเวลาซึ่งมีทั้งแบบเข็มและแบบตัวเลขนะครับสำหรับนาฬิกาแบบเข็มบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มชี้บอกเวลาเรียกว่าเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมมีช่องใหญ่เท่ากัน12ช่องนะครับและมีตัวเลข1ถึง12กำกับอยู่นั่นเองนะครับและเมื่อเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเข็มยาวหมุนไป1รอบเข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ใช่ไหมจากที่ปลื้มบอกเลยนะครับเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนั่นเองหรือเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเวลาในช่วงกลางวันจะเริ่มตั้งแต่เวลาอะไรที่นาฬิกาบอกเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับและสำหรับการอ่านเวลาหลัง12นาฬิกาในช่วงกลางวันอาจจะทำได้โดยนำตัวเลขที่เข็มสั้นชี้ไปบวกกับ12อย่างเช่น13นาฬิกาก็อาจจะคิดจากอะไรครับ12บวก1นั่นเองได้13นะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะครับโดยเฉพาะเวลาช่วงบ่ายใช่ไหมเด็กๆสังเกตว่าถ้าเป็น16นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไร16นาฬิกาในช่วงเวลากลางวันเข็มสั้นชี้เลขอะไรครับใครตอบได้บ้างตะวันลูก16นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: 4ครับ
0: เยี่ยมมากเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไร
1: 12ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยเก่งมากเลยนะครับและถ้าเป็น15นาฬิกาล่ะปลื้มลูก15นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ
3: เข็มสั้น เข็มสั้นชี้ตัวเลข3ครับเข็มยาวชี้ตัวเลข12คร
0: ับ เยี่ยมมากปรบมือให้ปลื้มหน่อยแสดงว่าเราเข้าใจนะเราเรียนด้วยความเข้าใจจะเห็นว่าเราก็จะสามารถอ่านเวลาจากหน้าปัดนาฬิกาได้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันที่เด็กๆจะต้องลองทำนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 5.2 นั่นเองนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับนะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับให้เด็กๆลงมือทำนะเป็นการบ้านลงมือทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้อ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.2 ทำแบบฝึกหัดที่ 5.2 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.2 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับว่าแต่หน้าตาเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเขาให้ทำอะไรอ่านคำสั่งพร้อมกันลูกโยงเส้นจับคู่ภาพนาฬิกากับเวลาเป็นเวลาอะไรเขาบอกด้วยว่าเป็นเวลากลางวันนั่นเองนะครับอย่างเช่นข้อที่1กี่นาฬิกาลูกเวลากลางวันเข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข12 15นาฬิกาเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่นะครับ15นาฬิกาในลักษณะนี้นะที่ครูชี้ให้ดูนะเด็กๆไปทำเองนะโยงเส้นจับคู่นะครับทำให้ครบมี10ข้อนะครับและข้อที่2ใหญ่นะครับเด็กๆจะต้องทำอะไรนั่นก็คืออ่านพร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทางเติมเข็มนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กำหนดเป็นเวลากันนะครับให้เด็กๆเติมเข็มแสดงว่าเข็มอะไรครับถูกต้องนะครับนั่นก็คือต้องเติมทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวอย่างเช่น10นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลขอะไรเอ่ยเข็มสั้นชี้ตัวเลข10เข็มยาวแล้วลูก
4: 12
0: ตัวเลข12เด็กๆก็เติมมานะครับทำให้ครบนะครับให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะครับและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องการบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืนบ้างว่าแต่ช่วงกลางคืนจะอ่านแตกต่างจากช่วงกลางวันหรือไม่เด็กๆต้องติดตามเรียนรู้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวันขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษา

0: มือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: Safety Kids ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: าไปล้างจมูกกันไป
1: หัวโน
0: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
0: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
0: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได้ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
1: แผลถลอก
0: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยเซฟหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเซฟหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
4: อ
0: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะมาสนทนาคุณครูจะพาเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวของฉันทุกคนใช่ไหมคะอยู่บ้านเราเนี่ยก็จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีคนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่จะแตกออกไปนะคะคุณครูมีคำถามมาฝากเด็กๆค่ะสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนะคะมีใครบ้างมีกี่คนมีใครบ้างเด็กๆเอามือจับหูไว้นะคะเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องประกรณ์ค่ะครอบครัวของน้องประกรณ์มีสมาชิกกี่คนประกอบไปด้วยใครบ้างคะ
2: 6คนครับประกอบไปด้วยยายครับ
1: ยาย
2: ตาครับ
1: ตา
2: พี่ครับ
1: พี
2: ่ก็พี่คนนึงค
1: ่
2: ะ
1: หนูมีพี่2คนใช่ไหมคะใครอีกคะ
2: 3คน
1: มีพี่3คนและอีก1คนคือ
2: ทวดครับทวดครับ
1: ทวดแล้วรวมหนูหรือยังคะ
3: รวม
1: แ
3: ล้วค่ะ
1: ยังไม่ได้รวมถ้ารวมหนูจะมีกี่คนคะ
2: 7
1: คนนั่นเองนะคะนี่เลยสมาชิกในครอบครัวของน้องประกรณ์นะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีคุณทวดอยู่ด้วยนะคะบางครอบครัวก็จะไม่มีเรียกว่าไม่มีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอยู่ด้วยอาจจะอยู่เป็นแค่ครอบครัวเล็กๆมีคุณพ่อคุณแม่นะคะไหนคุณครูแหม่มอยากรู้จักครอบครัวของเด็กๆอีกไหนใครอยากนำเสนอครอบครัวของตัวเองบ้างคะน้องอีฟค่ะ
2: มี4คนค่ะ
1: สมาชิกของน้องอีฟมี4คนมีใครบ้างคะ
2: แม่ป้าแล้วก็หนูแล้วก็พี่คนเดียวค่ะ
1: คุณแม่คุณป้ามีหนูแล้วก็มีพี่สาวของหนูใช่ไหมคะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวของเรานะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยแล้วคำถามที่2นักเรียนแสดงความรักที่มีต่อผู้ปกครองอย่างไร

0: บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีผู้ปกครองก็คือคุณป้าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะที่อยู่เราก็เรียกว่าเป็นผู้ปกครองของเรานั่นเองนะคะเรามีวิธีแสดงความรักกับผู้ปกครองอย่างไรบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่แสดงความรักกับผู้ปกครองอย่างไรบ้างคะ
1: ทำงานบ้านค่ะทำงานบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะน้องวันใหม่บอกว่าหนูแสดงความรักให้กับผู้ปกครองโดยการช่วยทำงานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะนายใครมีวิธีแสดงความรักที่นอกเหนือจากนี้บ้างน้องจักรพรรดิค่ะหนูมีวิธีแสดงความรักกับครอบครัวอย่างไรบ้างคะ
1: ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอนคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายครับ
0: ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอนคุณพ่อกับคุณแม่ไม่สบายนะคะหายาให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่อาจจะช่วยดูแลโดยการช่วยทำกับข้าวใช่ไหมคะช่วยเช็ดตัวให้คุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะขออีกหนึ่งคนค่ะใครดีคะใครมีวิธีแสดงความรักกับผู้ปกครองอยู่บ้างคะน้องปลื้มน้องปลื้มบอกคุณแม่หน่อยค่ะวิธีแสดงความรักต่อผู้ปกครองของน้องปลื้มคืออะไรคะ
3: ไม่ดื้อไม่สนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ดื้อไม่สนเก่งมากเลยนะคะขออีกหนึ่งคนน้องประกรณ์ค่ะ
4: ผู้ปกครองทำงานมาเหนื่อยๆหยิบน้ำให้ผู้ปกครอง
0: ตอนที่ผู้ปกครองทำงานมาเหนื่อยๆนะคะน้องประกรณ์ช่วยหยิบน้ำให้กับผู้ปกครองนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆครอบครัวนี่เลยคือครอบครองใครคะนี่คือครอบครัวของครูแหม่มนะคะนี่เลยเด็กๆลองดูครอบครัวของครูแหม่มเนี่ยเป็นครอบครัวเล็กนะคะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วตอนนี้นะคะนี่เลยครูแหม่มมีหลานตัวน้อยนี่เลยนะคะเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยที่บ้านนะคะก็จะแบ่งเป็น2บ้านแต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะก็จะคุณแหม่มก็ยังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะส่วนพี่ชายเนี่ยก็แยกบ้านไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าครอบครัวยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะโดยคุณแหม่มมีวิธีแสดงความรักกับผู้ปกครองก็คือคุณแหม่มมาทำงานที่หัวหินใช่ไหมคะแต่ว่าครอบครัวของคุณแหม่มเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าสัปดาห์ไหนเนี่ยมีเวลาว่างนะคะไม่ได้ติดอบรมหรือว่าทำงานเนี่ยก็พยายามที่จะกลับบ้านนะคะไปรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะคะแล้วก็ยิ่งมีหลานตัวน้อยมานะคะยิ่งเรียกว่าก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยครูแหม่มเนี่ยมีวิธีแสดงความรักคืออะไรครูแหม่มตอนเล็กๆเนี่ยก็จะใช้วิธีเหมือนกับน้องประกรณ์ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหาเงินมาให้เราใช่ไหมคะทำงานมาเหนื่อยๆก็จะเรียกว่าก็จะช่วยหยิบน้ำให้เวลาที่คุณพ่อเข้าบ้านนะคะแล้วก็เรียกว่าช่วยทำงานบ้านช่วยทำกับข้าวนะคะเรียกว่าเป็นเด็กที่น่ารักตั้งใจเรียนด้วยนะคะนี่ก็คือวิธีแสดงความตอบความรักที่มีต่อผู้ปกครองในวัยเด็กนะคะพอโตมาเนี่ยเรามีรายได้ใช่ไหมคะเราก็เรียกว่าแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณของเรานะคะนั่นเองค่ะนอกจากครอบครัวของครูแหม่มแล้วนะคะวันนี้ยังมีครอบครัวนะคะของเด็กๆต้นทางนะคะจะออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองนะคะว่ามีสมาชิกใครบ้างแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างหรือว่ามีวิธีแสดงความรักอย่างไรบ้างนะคะขอเสียงต้อนรับให้เด็กๆหลับตาค่ะหลับตานะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนของเราออกมานะคะตัวแทนของเรา1 2 3ลืมตาขอเสียงปรบมือให้เด็กหญิงดาเนียค่ะนี่เลยให้น้องดาเนียนะคะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกของที่บ้านของหนูนะคะแล้วก็เล่าว่าหนูมีวิธีแสดงความรักที่บ้านอย่างไรบ้าง
4: ครอบครัวหนูมี6คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่คุณยายน้องชายน้องสาวแล้วก็หนูค่ะแสดงความรักโดยกอดคุณพ่อคุณแม่บอกรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะแสดงความรักกับน้องช่วยสอนการบ้านกับน้องเล่นกับน้องค่ะ
0: เก่งมากเลยนะคะนี่ก็คือน้องดาเนียนะคะแล้วก็ครอบครัวซึ่งมีวิธีการบอกรักที่แตกต่างกันบ้านครูแหม่มเนี่ยจะไม่ค่อยบอกรักกันนะคะเพราะว่าเขินเพราะว่าอายนะคะแต่ว่าอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางเนี่ยเป็นเหมือนกับน้องดาเนียใช่ไหมคะที่กล้าบอกรักแสดงความรักต่อผู้ปกครองนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไปบอกรักคุณพ่อกับคุณแม่บ่อยๆนะคะคุณพ่อกับคุณแม่จะได้

0: ชื่นใจนั่นเองนะคะปรบมือให้น้องดาเนียค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆซึ่งสิ่งต่างๆนะคะที่ครูแหม่มนำมานะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆบางคนเนี่ยไม่ต้องเสียใจเลยนะคะว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอาจจะมีคุณป้าคุณยายใช่ไหมคะคุณปู่คุณน้าเลี้ยงใช่ไหมคะแต่อยากให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่ารักคนที่ดูแลเรานะคะแล้วก็เรียกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ปกครองกับเราแล้วก็เป็นคนที่มีพระคุณต่อเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องตอบแทนพระคุณนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้จะเน้นกับเด็กๆนะคะในเรื่องของมารยาทนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่ามารยาทดีมีชัยถ้าสมมติว่าคนมีมารยาทเนี่ยเด็กๆอยากอยู่ด้วยไหมคะอยากอยู่ด้วยอยากพูดคุยด้วยไหมคะอยากเป็นเพื่อนไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนจะต้องมีมารยาทในการทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เด็กๆดูภาพเด็กๆลองดูว่าภาพเหล่านี้เนี่ยเหมาะสมหรือไม่เด็กๆลองดูภาพแรกในห้องเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรคะเด็กๆมีใครบอกครูแหม่มได้บ้างน้องจักรพรรดิดูสิคะว่าในห้องเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
1: มีนักเรียนอยู่6คนมีคุณครูอยู่1คนครับในห้องเรียนกำลังเรียนอยู่ครับมีเด็กคุยกันครับมีเด็กกินขนมอยู่ครับ
0: น้องจักรพรรดิบอกว่าในห้องเรียนเนี่ยระหว่างที่ครูกำลังสอนนี่มีใครกำลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่ากำลังพูดคุยกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนและนำขนมขึ้นมากินนำอาหารขึ้นมากินแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะคะในเวลาห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เราจะปฏิบัติให้มีมารยาทต้องทำอย่างไรคะน้องตะวันน้องตะวันลองยกตัวอย่างการมีมารยาทในห้องเรียนให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
2: ไม่ส่งเสียงดังครับ
0: มองผู้พูดด้วยนะคะไม่ส่งเสียงดังแล้วอะไรอีกคะ
2: ไม่นำอาหารเข้ามากินในห้องเรียนครับ
0: ไม่นำอาหารเข้ามากินแล้วทำอย่างอื่นนอกจากฟังคุณครูได้ไหมคะได้ไหมคะได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเรามีผู้พูดเราก็จะต้องการผู้ฟังใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่ฟังเนี่ยคุณครูก็อาจจะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นนางยักษ์ใช่ไหมคะที่เรียกว่ามองสบตากับเด็กๆให้เด็กๆรู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะต้องเป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะนี่ระหว่างที่ฟังดนตรีอยู่ก็มีคนที่เรียกว่าปรบมือระหว่างฟังดนตรีแต่ว่าเขายังแสดงดนตรีไม่เสร็จนะคะมีคนลุกขึ้นมาเต้นหน้าบริเวณหน้าเวทีแบบนี้เป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีคะ
3: ไม
0: ่ดีเราจะปรบมือก็ต่อเมื่อการแสดงนั้นการพูดสิ่งนั้นหรือการโชว์บนเวทีเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะคะจึงจะเรียกว่ากล่าวเป็นมารยาทที่ดีนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นอย่างไรเอ่ยมีเด็กๆพูดสวนกับคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆเป็นวิธีการเขาอาจจะต้องการถามคำถามใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเราจะถามคำถามเนี่ยเราต้องให้ผู้พูดเนี่ยพูดให้เสร็จสิ้นก่อนเราจึงจะทำอย่างไรคะถามมาเลยได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำอย่างไรคะเด็กๆน้องวันใหม่เราต้องทำอย่างไรคะ
4: ยกมือค่ะ
0: เก่งมากค่ะซึ่งในห้องเรียนของเรานะคะเราก็จะมีกติกาของเราใช่ไหมคะเมื่อเวลาเด็กๆจะถามให้เด็กๆยกมือแล้วถ้าคุณครูผายมือไปที่ใครใช่ไหมคะเด็กๆจีนจะมีโอกาสที่จะถามมีสิทธิ์ถามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูภาพบอกความคิดนี่ภาพแรกเป็นภาพที่เป็นภาพเดิมใช่ไหมคะเด็กๆที่มีเด็กผู้หญิงคุยกับเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยกำลังรับประทานอาหารนะคะดูแล้วรู้สึกอย่างไรคะเด็กๆไม่ชอบไม่อะไรคะไม่มีมารยาทแล้วเราต้องทำอย่างไรแหละเมื่อสักครู่เพื่อนยกไปแล้วนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็จะต้องตั้งใจเรียนเห็นไหมคะเวลาที่เราจะถามเนี่ยเราก็จะต้องยกมือแบบเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะต่อไป

0: านนี้นี่เลยเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรคะไม่ควรเต้นไม่ควรปรบมือในขณะที่เขากำลังทำการแสดงใช่ไหมคะนี่เลยควรที่จะตั้งใจฟังแล้วก็ถ้าเรามายืนเต้นเนี่ยเราก็จะบังผู้ที่นั่งฟังหรือนั่งชมดนตรีอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆควรจะมองไม่เห็นได้นะคะต่อไปนี่เลยกำลังพูดกำลังจะอยากจะถามเราควรจะทำอย่างไรคะเราควรที่จะยกมือใช่ไหมคะถามคำถามเมื่อคุณครูพูดเสร็จแล้วนั่นเองนะคะนี่ก็คือมารยาทนะคะที่เราควรที่จะมีมารยาทในการฟังคุณครูสอนใช่ไหมคะมารยาทในการชมสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วก็มารยาทในการพูดก็จะต้องยกมือก่อนพูดนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเชื่อมโยงกับในเรื่องของความกตัญญูใช่ไหมคะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนอกจากเราเนี่ยจะกตัญญูต่อผู้ปกครองได้แล้วกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้แล้วนอกจากคนแล้วสัตว์ยังรู้จักความกตัญญูเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะดูสื่อวีดิทัศน์นะคะนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูแล้วก็จะลองจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะแล้วก็จะต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะน้องกุลพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนนั่งหลังตรงนะคะมีมารยาทด้วยนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: นิทานเรื่องสุนัขรู้คุณณบ้านสวนแห่งหนึ่งมีคุณพ่อและน้องหนูนาอาศัยอยู่คุณพ่อมีอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนน้องหนูนากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันหนึ่งมีลูกสุนัขตัวสีขาวจุดสีน้ำตาลเข้มร่างกายมอมแมมพลัดหลงมาที่บ้านคุณพ่อคะสุนัขมอมแมมพลัดหลงมาจากไหนหรอคะน่าสงสารจัง
2: พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนลูกงั้นเราไปประกาศหาเจ้าของกันดีกว่าเผื่อเจ้าของกำลังตามหามันอยู
1: ่หลังจากนั้นคุณพ่อและน้องหนูนาได้ติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของสุนัขแต่ก็ไม่มีใครติดต่อมางั้นเรารับเลี้ยงสุนัขไว้ก่อนได้ไหมคะคุณพ่อ
2: ถ้ายังไม่มีใครติดต่อมาว่าเป็นเจ้าของสุนัขเราก็เลี้ยงไว้ก่อนก็ได้ลูกลูกจะได้ไม่เหงาด้วย
1: เจ้าแตงไทยใช่เลยเจ้าแตงไทยหนูตั้งชื่อมันว่าเจ้าแตงไทยนะคะคุณพ่อ
2: ชื่อน่ารักมากเลยเราเอาเจ้าแตงไทยเข้าบ้านพามันไปอาบน้ำอาบท่าดีกว่ามันจะได้ตัวหอมหอม
1: เย้ หนูจะได้มีเพื่อนเล่นแล้วเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะเจ้าแตงไทยคุณพ่อและน้องหนูนารักเจ้าแตงไทยมากคอยให้อาหารอาบน้ำพามันไปวิ่งเล่นเลี้ยงดูเอาใจใส่เจ้าแตงไทยเป็นอย่างดีคุณพ่อและน้องหนูนาผูกพันกับเจ้าแตงไทยมากขึ้นทุกวันเหมือนเจ้าแตงไทยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัววันหนึ่งคุณพ่อพาน้องหนูนาและเจ้าแตงไทยเข้าไปในสวนผัก
3: ขณะที่คุณพ่อกำลังขมักขม้นกับการปลูกผักแปลงใหม่นั้น
1: น้องหนูนาก็กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ๆตัว
4: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องเจ้าแตงไทยเจ้าอย่าเห่าสิเรากำลังวิ่งเล่นอยู่มาเล่นกับเรานี่มา
5: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
1: เจ้าแตงไทยกำลังเห่าไล่งูที่อยู่ใกล้ๆน้องหนูนาโดยที่คุณพ่อและน้องหนูนาไม่มีใครสังเกตเห็นงูตัวนั้นเลย
4: เอ๊ะยังไม่หยุดเห่าอีกเจ้าจะเอาอะไรหิวข้าวหรือเราจะได้พากลับบ้าน
5: ฮ้องฮ้อง
1: คุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าแตงไทยจึงหันไปมองที่เจ้าแตงไทยที่อยู่ใกล้น้องหนูนาพบว่ามีงูตัวใหญ่กำลังจ้องจะฉกน้องหนูนาจึงรีบใช้จอบไล่งูให้ออกไปงูจึงเลื้อยขาไปในทันที
2: ขอบใจมากนะเจ้าแตงไทยที่อุตส่าห์ส่งสัญญาณบอกเราว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ตัวน้องหนูนาถ้าไม่ได้เจ้าน้องหนูนาอาจจะโดนงูฉกไปแล้ว
1: คุณพ่อกล่าวขอบใจเจ้าแตงไทยเราก็ต้องขอบใจเหมือนกันนะเจ้าแตงไทยถ้าไม่ได้เจ้าเราอาจจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้ว
5: ฮ้องฮ้อง
1: และแล้วน้องหนูนาก็ปลอดภัยไม่ถูกงูฉกจากการเห่าส่งสัญญาณ

0: ยานเตือนของเจ้าแตงไทยสุนัขแสนรู้ที่มีทั้งความรักและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งสอง
1: เอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณนั่นเองนะคะคุณครูนะคะอยากให้เด็กๆก่อนที่เราจะไปตอบคำถามอยากให้เด็กๆลองเล่าเรื่องราวในนิทานว่ามีเรื่องราวอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เล่าต่อๆกันไปเรื่อยๆได้ไหมคะคนแรกที่อยากเล่าคือใครเอ่ยใครดีคะเริ่มเรื่องอย่างไรเด็กๆลองเล่าต่อไปเรื่อยน้องจักรพรรดิค่ะเล่าเพียงแค่ช่วงแรกของเรื่องนะคะ
2: คุณพ่อและน้องหนูนามีหมากำลังมีวิ่งสุนัขวิ่งมาคุณพ่อกับหนูนาเห็นตัวปึกเห็นวิ่งมาจากไกล
1: ให้น้องเล่าแค่นี้อ๋อคุณพ่อกับน้องหนูนาเห็นสุนัขที่ร่างกายเป็นอย่างไรเอ่ยตัวเป็นอย่างไรคะมอมแมมแล้วเธอสกปรกเลยแล้วอย่างไรต่อน้องประกรณ์ค่ะเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วทำยังไงต่อคะ
3: พาสุนัขไปอาบน้ำแล้วปิดบ้านไปหาเจ้าของของหมาครับแล้วไม่มีเจ้าของครับเลยมารับเลี้ยงไว้ครับ
1: เก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะนี่เลยประกาศหาเจ้าของใช่ไหมคะแต่ว่าไม่พบเจ้าของก็เลยรับเลี้ยงดูไว้น้องชัยพฤกษ์ค่ะ
4: คุณพ่อพาน้องหนูนาไปทำไร่ผักแล้วน้องหนูนาวิ่งเล่นอยู่แล้วเจ้าแตงไทยเห่างู
1: น้องปลื้มบอกว่าน้องชัยพฤกษ์เล่าข้ามช็อตไปหน่อยใช่ไหมคะเล่าข้ามบางฉากไปน้องชัยพฤกษ์เล่าข้ามฉากไหนไปคะน้องปลื้มลองบอกเพื่อนๆสิคะ
5: ตอนที่วิ่งเล่น
1: วิ่งเล่นอย่างไรเอ่ยตอนไหนคะน้องลองบอกน้องปลื้มหน่อยค่ะ
5: ตอนที่ให้อาหารค
1: ่
5: ะ
1: ก็คือพอเป่าประกาศรับเจ้าแตงไทยเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อกับน้องหนูนาเนี่ยเรียกว่าก็ดูแลเอาใจใส่เจ้าแตงไทยให้อาหารพาไปอาบน้ำดูแลเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ข้ามไปถึงน้องชัยพฤกษ์ก็คือบอกว่าคุณพ่อเนี่ยพาน้องแตงไทยนะคะเข้าไปในสวนแล้วก็เกิดเห็นอะไรคะเจ้าแตงไทยเกิดเห็นงูเจ้าแตงไทยทำอย่างไรน้องปีใหม่ค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
6: เห่าไล่งูค่ะ
1: เห่าไล่งูแล้วใครเล่าต่อดีคะน้องปณิดาค่ะน้องปณิดาเล่าต่อเลยค่ะพอเห่าแล้วเป็นอย่างไรคะ
3: น้องหนูนาก็ไม่รู้ค่ะว่าเจ้าแตงไทยทำไมถึงเห่าค่ะ
1: ใครอยากเล่าต่อคะน้องแตงไทยไม่เห็นงูใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะน้องหนูนามองไม่เห็นงูใช่ไหมคะน้องประกรณ์ค่ะ
3: น้องหนูนาเลยงงว่าเห่าอะไรครับแล้วน้องหนูนาก็เลยคิดว่าแตงไทยหิวข้าวครับเลยจะพากลับบ้านครับแต่คุณพ่อเห็นงูครับเลยเอาจอบไล่งูไปครับ
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้เลยทุกคนเลยนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยเห็นงูใช่ไหมคะก็เลยเอาจอบเนี่ยไล่งูไปนั่นเองนะคะน้องหนูนาก็เลยเรียกว่าปลอดภัยจากอันตรายจากงูนั่นเองนะคะเรียกว่าเจ้าแตงไทยเนี่ยเป็นสัตว์ที่รู้คุณใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อกับน้องหนูนาเนี่ยเรียกว่าให้น้ำดูแลอย่างดีนะคะก็เลยตอบแทนพระคุณให้น้องหนูนาเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆสัตว์ยังแสดงถึงความกตัญญูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาตอบคำถามกันนี่เลยนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณมีสาระสำคัญอย่างไร ใครดีคะ

0: องเจ้านายในเรื่องสุนัขรู้คุณมีสาระสำคัญอย่างไรคะ
1: ความตะกันกตัญญูครับ
0: กตัญญูต่อใครคะ
1: คนที่มีพระคุณค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเราควรกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณนั่นเองนะคะคำถามที่2นะคะถ้าพูดถึงเรื่องความกตัญญูเด็กๆจะนำข้อคิดที่เราได้จากเรื่องใจความสำคัญของเรื่องก็คือในเรื่องของความกตัญญูไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างน้องปลื้มค่ะ
2: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านครับ
0: จะกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่โดยการช่วยงานบ้านใครอีกคะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าจะแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างไรคะ
3: ตอนคุณแม่ไม่สบายช่วยเช็ดตัวให้คุณแม่ค่ะ
0: ตอนที่คุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่สบายใช่ไหมคะเราก็จะดูแลช่วยเช็ดตัวคุณแม่นั่นเองนะคะนายใครอีกคะน้องกุลจะมีวิธีการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างไรคะ
4: พ่อก็จะที่ทำงานมาแล้วหยิบน้ำให้พ่อกินครับ
0: คุณพ่อกลับมาจากที่ทำงานนะคะก็หยิบน้ำให้คุณพ่อกินขออีกค่ะกลุ่มที่5ใครดีคะน้องสตางค่ะน้องสตางจะแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอย่างไรคะ
5: ไม่ดื้อไม่สนค
0: ่
5: ะ
0: ไม่ดื้อไม่สนอย่างไรเอ่ย
5: ตั้งใจเรียนค่ะ
0: เก่งมากค่ะน้องสตางบอกว่าจะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยการตั้งใจเรียนเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเพราะว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยส่งเรามาโรงเรียนต้องเสียอะไรบ้าง1เลยเสียค่ารถ2เสียค่าชุดเสียค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆเสียค่าขนมให้กับเด็กๆ เพราะฉะนั้นเด็กๆจะมาเรียนโดยมานั่งเฉยๆปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปแต่ละวันได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆ ก็จะต้องได้รับความรู้นะคะแล้วก็นำความรู้ที่เด็กๆได้ในแต่ละวันเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองดูนะคะนิทานเรื่องสุนัขรู้คุณอีก1รอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกกันได้ไหมคะให้มีมารยาทในการฟังและการดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
6: นิทานเรื่องสุนัขรู้คุณณบ้านสวนแห่งหนึ่งมีคุณพ่อและน้องหนูนาอาศัยอยู่คุณพ่อมีอาชีพเป็นเกษตรกรส่วนน้องหนูนากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันหนึ่งมีลูกสุนัขตัวสีขาวจุดสีน้ำตาลเข้มร่างกายมอมแมมพลัดหลงมาที่บ้านคุณพ่อคะสุนัขมอมแมมพลัดหลงมาจากไหนหรอคะน่าสงสารจัง
7: พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนลูกงั้นเราไปประกาศหาเจ้าของกันดีกว่าเผื่อเจ้าของกำลังตามหามันอยู
6: ่หลังจากนั้นคุณพ่อและน้องหนูนาได้ติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของสุนัขแต่ก็ไม่มีใครติดต่อมางั้นเรารับเลี้ยงสุนัขไว้ก่อนได้ไหมคะคุณพ่อ
7: ถ้ายังไม่มีใครติดต่อมาว่าเป็นเจ้าของสุนัขเราก็เลี้ยงไว้ก่อนก็ได้ลูกจะได้ไม่เหงาด้วย
6: เจ้าแตงไทยใช่เลยเจ้าแตงไทยหนูตั้งชื่อมันว่าเจ้าแตงไทยนะคะคุณพ่อ
7: ชื่อน่ารักมากเลยเราเอาเจ้าแตงไทยเข้าบ้านพามันไปอาบน้ำอาบท่าดีกว่ามันจะได้ตัวหอมหอม
6: เย้ หนูจะได้มีเพื่อนเล่นแล้วเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะเจ้าแตงไทยคุณพ่อและน้องหนูนารักเจ้าแตงไทยมากคอยให้อาหารอาบน้ำพามันไปวิ่งเล่นเลี้ยงดูเอาใจใส่เจ้าแตงไทยเป็นอย่างดีคุณพ่อและน้องหนูนาผูกพันกับเจ้าแตงไทยมากขึ้นทุกวันเหมือนเจ้าแตงไทยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัววันหนึ่งคุณพ่อพาน้องหนูนาและเจ้าแตงไทยเข้าไปในสวนผัก
8: ขณะที่คุณพ่อกำลังขมักขม้นกับการปลูกผักแปลงใหม่นั้น
6: น้องหนูนาก็กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ๆตัว
9: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
6: เจ้าแตงไทยเจ้าอย่าเห่าสิเรากำลังวิ่งเล่นอยู่มาเล่นกับเรานี่มา
9: ฮ้องฮ้องฮ้องฮ้อง
6: เจ้าแตงไทย กำลังเห่าไล่งูที่อยู่ใกล้ๆน้องหนูนาโดยที่คุณพ่อและน้องหนูนาไม่มีใครสังเกตเห็นงูตัวนั้นเลยเอ๊ะยังไม่หยุดเห่าอีกเจ้าจะเอาอะไรหิวข้าวหรือเราจะได้พากลับบ้านฮ่องฮ่องคุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าแตงไทยจึงหันไปมองที่เจ้าแตงไทยที่อยู่ใกล้น้องหนูนาพบว่ามีงูตัวใหญ่กำลังจ้องจะฉกน้องหนูนาจึงรีบใช้จอบไล่งูให้ออกไปงูจึงเลื้อยเข้าป่าไปในทันที
7: ขอบใจมากนะเจ้าแตงไทยที่อุตส่าห์ส่งสัญญาณบอกเราว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ตัวน้องหนูนาถ้าไม่ได้เจ้าน้องหนูนาอาจจะโดนงูฉกไปแล้ว
6: คุณพ่อกล่าวขอบใจเจ้าแตงไทยเราก็ต้องขอบใจเหมือนกันนะเจ้าแตงไทยถ้าไม่ได้เจ้าเราอาจจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วฮ่องฮ่องและแล้วน้องหนูนาก็ปลอดภัยไม่ถูกงูฉกจากการเห่าส่งสัญญาณเตือนของเจ้าแตงไทยสุนัขแสนรู้ที่มีทั้งความรักและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งสอง
0: เอาละค่ะเด็กๆคุณแม่มขอ1คำถามก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกัน1คำถามของคุณแม่มคือเราจะแสดงความรักแสดงความกตัญญูต่อใครได้บ้างน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลเราแสดงความรักความกตัญญูต่อใครได้บ้างคะ
10: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายครับ
0: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้องน้องเกียร์ไหนค่ะใครอีกคะนอกเหนือจากที่เพื่อนยกมา
11: น้าแล้วก็อาครับ
0: น้าอาใครอีกคะน้องตะวันค่ะ
12: ทวดครับ
0: ทวดนอกจากนั้นยังมีใครอีกคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
13: พี่
0: ครบทั้งครอบครัวหรือยังคะนอกจากครอบครัวของเราแล้วยังมีใครได้อีกบ้างคะคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเราแต่มีเรียกว่ามีพระคุณกับเราเคยทำสิ่งต่างๆให้เราตอบแทนพระคุณคนเหล่านั้นได้ไหมคะได้นะคะมีใครอีกคะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
14: ญาติครับญาติครับ
0: ญาติญาติใครอีกคะคุณครูได้ไหมคะได้นะคะหรือว่าคนอื่นๆเลยนะคะที่มีพระคุณกับเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่4เรื่องแผนผังความคิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองทำแผนผังความคิดเรื่องการตอบแทนพระคุณตอบแทนพระคุณอย่างไรบ้างเด็กๆลองคิดกว้างๆเราสามารถตอบแทนพระคุณให้กับทุกคนที่เรามีที่เคยทำสิ่งต่างๆให้เราที่เคยมีพระคุณกับเราใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะแยกย่อยว่าหนูจะตั้งใจเรียนใช่ไหมคะอะไรอีกคะเด็กๆช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านได้เลยนะคะแยกย่อยออกไปขอให้เขียนอย่างน้อย6หัวข้อย่อยได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าได้นะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดแล้วลงมือทำได้เลยค่ะอย่างน้อย6หัวข้อย่อยนะคะให้เด็กๆเขียนตรงกลางนะคะตรงกลางก็คือให้เขียนหัวข้อว่าการตอบแทนพระคุณนะคะไหนใครไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ้างหนูอยู่กับใครคะตายายหนูก็เขียนวิธีการแสดงความรักวิธีการแสดงความกตัญญูกับคุณตาคุณยายก็ได้นะคะคุณตาคุณยายก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราเพราะว่าเลี้ยงหนูมาใช่ไหมคะน้องกล้าการตอบแทนพระคุณค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ย181นะคะเขียนตรงกลางว่าการตอบแทนพระคุณนะคะเปิดเจอหรือยังคะหน้า181ค่ะเขียนหัวข้อใหญ่ตรงกลางว่าการตอบแทนพระคุณค่ะจ จับดินสอให้ถูกด้วยนะคะเขียนตัวหนังสือก่อนที่จะวาดภาพค่ะการตอบแทนพระคุณมีอะไรบ้างน้องจันเจ้าค่ะน้องจันเจ้าคุณแหม่มขอ1ข้อค่ะการตอบแทนพระคุณมีอะไรบ้างคะในความคิดของหนูค่ะช่วยน้องจันเจ้าหน่อยค่ะน้องตะวัน
13: เอาน้ำเย็นๆมาให้แม่กินครับ
0: เอาน้ำเย็นๆมาให้คุณแม่กินนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารได้ช่วยผู้ปกครองทำอาหารได้ไหมคะช่วยผู้ปกครองเลี้ยงน้องได้ไหมคะคนน้องได้นะคะบางคนอาจจะเป็นบ้านที่ค้าขายช่วยผู้ปกครองขายของได้ไหมคะได้น้องไลวินเขียนว่าอะไรคะข้อแรกน้องไลวินเขียนว่าอะไรคะ
15: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนเก่งมากค่ะตั้งใจเรียนมีอะไรบ้างไหนน้องลองบอกคุณครูหน่อยค่ะ
15: ตั้งใจฟังคุณครูครับ
0: ทำการบ้านส่งทุกวันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะช่วยไม้เอกอยู่ที่ชอช้างค่ะคำว่าช่วย

คะเด็กๆเนี่ยตอนที่คุณแหม่มอยู่ชั้นประถมมาศึกษาตอนต้นเนี่ยคุณแหม่มซักถุงเท้าเองด้วยนะมีเด็กคนไหนซักถุงเท้าเองบ้างไหมมีใครให้คุณพ่อคุณแม่ซักหมดเลยบ้างเด็กๆลองช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะคะง่ายๆคือการซักถุงเท้าใช่ไหมคะเด็กๆหนูซักเสื้อผ้าเลยเหรอเก่งมากค่ะตอบแทนพระคุณคำว่าคุณสระอุอยู่ที่ไหนคะน้องต้นหอมสระอุอยู่ที่ไหนคะตรงคอควายนะคะ

เด็กๆการประหยัดเงินนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณไหมคะเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราใช้เงินน้อยประหยัดเงินรู้จักอดออมเนี่ยเราก็จะขอเงินจากผู้ปกครองน้อยลงใช่ไหมคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะไม่เหนื่อยในการหาเงินมากนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอนะคะใครได้เกิน6ข้อแล้วให้เด็กๆสามารถวาดรูปตกแต่งระบายสีได้เลยนะคะช่วยพ่อแม่ทำอะไรคะเขียนต่อด้วยค่ะ

0: บอกว่าให้เงินคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเอ่ยน้องเลวินบอกคุณครูแหม่มหน่อยค่ะให้เงินคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเอ่ย
1: วันเกิดคุณพ่อคุณแม่ให้เงินคุณพ่อคุณแม
0: ่วันเกิดคุณพ่อคุณแม่ให้เงินคุณพ่อคุณแม่แล้วเงินนั้นได้มาจากไหนคะ
1: การทำงานคร
0: ับการทำงานตอนนี้ทำงานแล้วหรอยังนะคะพูดถึงในอนาคตนะคะเก่งมากน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็อาจจะมีของขวัญใช่ไหมคะเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ที่มีพระคุณเหมือนกับที่น้องไลวินบอกเลยโอกาสพิเศษอาจจะเป็นวันเกิดอาจจะได้จากการที่เราประหยัดอดออมใช่ไหมคะเก็บเงินไว้ใน

กระปุกออมสินของเรานะคะอาจจะเอาเงินส่วนนึงเนี่ยมาซื้อของขวัญ นะคะให้กับผู้ปกครองที่เรารักก็ได้นะคะช่วยไหมเอกนะคะชออวยช่วยไหมเอกช่วยคำว่าตั้งสระอาถ้ามีตัวสะกดสระอาจะขึ้นไปที่ไหนคะข้างบนที่ไหนเอ่ยพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นไม้หานากาศนะหนูเขียนใหม่นะคะเก่งมากค่ะไลวินเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะ3นาทีสบายไม่มีสระอาค่ะสบายไม่มีสระอานะ

0: กหนึ่งข้อนะคะที่ไม่เหมือนกับคนอื่นข้อนี้น้องก้าบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังหน่อยค่ะข้อนี้ค่ะวิธีการตอบแทนพระคุณของน้องก้าเด็กๆฟังนะข้อนี้หนูเขียนว่าอะไรคะ
1: ไม่ทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนครับ
0: เก่งมากค่ะไม่ทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนอย่างไรเอ่ยไม่ดื้อไม่สนไม่เกิดความวุ่นวายทะเลาะวิวาทกับเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือไม่ทำให้ผู้ปกครองเดือดร้อนเก่งมากเลยค่ะน้องกล้าเอาละค่ะเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะเด็กๆเร่งมือเลยค่ะ3นาทีนะคะเด็กๆตกแต่งได้เลยใครครบ6ข้อแล้ว

เก็บกอเอะบอเก็บสระเอะข้างบนกอไก่ต้องเป็นตัวอะไรคะไม้ไต่ครูอันนี้มันเกิบแล้วอันนี้เกิบแล้วค่ะเก็บกอเอะบอเก็บ

เสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะ

ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะที่บ้านหนูเลี้ยงอะไรอะคะเลี้ยงสุนัขหรอสุนัขกับอะไรนะคะโอ้เลี้ยงนกด้วยหรอ

บาภาระเด็กๆคำว่าภาระนะคะภาต้องเป็นพอสำเภานะคะไม่ใช่พอภานะคนไหนเขียนคำว่าแบ่งเบาภาระนะคะคำว่าพยางค์ที่ออกเสียงว่าภาให้เด็กๆเติมพอสำเภานะคะไม่ใช่พอภานะไม่พูดโกหกนี่เป็นการตอบแทนพระคุณไหมคะเป็นไหมคะน้องไล่เป็นคำว่าซนซอโอนอซนค่ะไม่ดื้อไม่ซนดออือดื้อไม่โทดื้อ

0: ินสอเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะออกมานำเสนอใครดีคะคนไหนดีคะน้องจัญญวัฒน์ค่ะปรบมือให้น้องจัญญวัฒน์ค่ะออกมาได้เลยค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวโชว์ผลงานนะคะให้เพื่อนๆดูก่อนนะนี่เลยผลงานของน้องจัญญวัฒน์นะคะเอาละค่ะการตอบแทนพระคุณของน้องจัญญวัฒน์มีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยพ่อแม่ประหยัดค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดอะไรอีกคะ
1: ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระ
1: ช่วยแม่เลี้ยงน้องค่ะ
0: ช่วยแม่เลี้ยงน้อง
1: ช่วยแม่ตากผ้าค่ะ
0: ช่วยแม่ตากผ้า
1: ช่วยแม่เก็บของ
0: ช่วยแม่เก็บของนั่นเองนะคะเด็กๆคำว่าประหยัดคำว่าประหยัดต้องเป็นปรออะประหอยออะดอหยัดนะคะประหยัดนะเก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องจัญญวัฒน์ค่ะต่อไปกลุ่มเดียวกับน้องจัญญวัฒน์เลยใครดีคะน้องเจ้านายน้องเจ้านายนี่คือผลงานของน้องเจ้านายนะคะเด็กๆช่วยคุณแหม่มดูด้วยเพื่อนเขียนคำผิดคำไหนบ้างมาดูการตอบแทนพระคุณของน้องเจ้านายมีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ครับ
0: ช่วยเบาภาระพ่อแม่อะไรอีกคะ
1: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนอะไรอีกคะ
1: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านครับ
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน
1: ช่วยดูกัดเลี้ยงให้ผู้ปกครองครับ
0: ช่วยดูสัตว์เลี้ยงให้ผู้ปกครอง
1: ไม่ดื้อไม่กลค่ะ
0: ไม่ดื้อไม่สน
1: เอาน้ำเย็นๆให้พ่อจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆครับ
0: เอาน้ำเย็นๆให้ผู้ปกครองนะคะหลังจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆข้อนี้คือช่วยแบ่งเบาภาระถูกแล้วนะคะแล้วคำว่าละนี้เดี๋ยวหนูไปลบออกนะคะเอาละค่ะเก่งมากปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะต่อไปน้องตะวันมาเลยค่ะน้องตะวันค่ะน้องตะวันนะคะน้องมายืนฝั่งนี้นะคะน้องตะวันเขียนตัวเล็กหน่อยนะคะเด็กๆลองดูนะการตอบแทนพระคุณของน้องตะวันข้อแรกมีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยกันซักผ้า
0: ช่วยกันซักผ้าแสดงว่าไม่ได้มีหนูคนเดียวใช่ไหมคะที่บ้านช่วยซักผ้ากับพี่ใช่ไหมคะข้อต่อไปค่ะ
1: ช่วยแม่และพ่อหาเงินครับ
0: ช่วยแม่และพ่อหาเงินหาเงินอย่างไรคะตัวเล็กเท่านี้ในอนาคตใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
1: ช่วยแม่เลี้ยงน้อง
0: ช่วยแม่เลี้ยงน้องต่อไปค่ะ
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนอันนี้คือตัวอะไรคะเนี่ย
1: ยอยักษ์ครับ
0: ยอยักษ์นะคะเดี๋ยวไปลบแล้วเขียนใหม่นะต่อไปค่ะ
1: เอาน้ำเย็นๆให้แม่กินครับ
0: เอาน้ำเย็นๆให้แม่กินแล้วข้อสุดท้ายค่ะ
1: ช่วยแม่ทำงานครับ
0: ช่วยแม่ทำงานหมายถึงช่วยทำงานแบบไหนคะทำงานบ้านใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องตะวันและคนสุดท้ายน้องปีโป้ค่ะปรบมือให้น้องปีโป้ค่ะมาเลยค่ะคนสุดท้ายแล้วนะคะของน้องปีโป้เดี๋ยวน้องอยู่ตรงนี้นะคะเอาละค่ะมาดูผลงานของน้องปีโป้นี้ได้หลายข้อเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะไล่ไปที่ข้อแรกเลยค่ะ
1: ช่วยคุณแม่ทำอาหาร
0: ช่วยคุณแม่ทำอาหารต่อไปค่ะ
1: ช่วยคุณอาถูบ้าน
0: ช่วยคุณอาถูบ้าน
1: ช่วยคุณแม่กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้าน
1: ช่วยประหยัดเงิน
0: ช่วยประหยัดเงินประหยัดเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆประหยัดหอยออะดอหยัดนะคะ
1: ช่วยคุณตาล้างจาน
0: ช่วยคุณตาล้างจาน
1: ช่วยคุณป้าถือของ
0: ช่วยคุณป้าถือของ
1: ช่วยคุณน้าเก็บของ
0: ช่วยคุณน้าเก็บของ
1: ช่วยคุณพ่อล้างรถ
0: ช่วยคุณพ่อล้างรถ
1: ช่วยคุณปู่ปลูกผลไม
0: ้ช่วยคุณปู่ปลูกผลไม้นี่เลยทำความดีช่วยผู้ตอบแทนพระคุณคนทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องปีโป้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็คือในเรื่องของการตอบแทนพระคุณนะคะ ซึ่งเด็กๆเนี่ยเรียกว่าก็ควรที่จะสักตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะทุกคนเลยที่มีพระคุณกับเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนั่งหลังตรงเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้นะคะให้เด็กๆนั่งหลังตรงมีมารยาทในการฟังเอาละค่ะในบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์ในชั่วโมงที่1 นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องช้างเกเรเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในชั่วโมงหน้าช้างจะเกเรอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆการตอบแทนพระคุณนะคะเรียกว่าถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะของคนในสังคมไทยเลยนะคะเด็กๆก็ควรที่จะตอบแทนพระคุณนะคะกับผู้ที่มีพระคุณกับเรานอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังมีผู้ปกครองมีคุณครูแล้วก็มีคนอื่นๆนะคะเรียกว่าควรที่จะมีความกตัญญูอย่าน้อยหน้าใครคะเจ้าแตงไทยนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าแตงไทยเห็นไหมคะยังรู้จักความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าน้อยหน้าเจ้าแตงไทยนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำด้วย
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความจากภัยพิบัติการเตรียมตัว

ก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขึ้นขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไร

0: อีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจ

0: ภารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
1: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
1: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย้เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
1: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
2: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
1: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
2: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
1: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
2: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
1: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
4: หานี่มันขนอีกานี่นา
1: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได
3: ้ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ 2. สวนผลไม้มหัศจรรย์
2: คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
2: ผมครับ
5: ผมด้วยครับ
1: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ 2. ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
5: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
1: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ 2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
2: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
1: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้ แล้วใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
3: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
4: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
2: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: สวัสดีครับข่าวเรื่องโรคมือเท้าปากระบาดจนทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองวิตกกังวลกันไปทั่วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้พร้อมๆกันครับ
1: หนูมะลิระวังเอาไว้เล่นเสร็จเมื่อใดล้างมือทันทีหนูมะลิระวังเอาไว้ก่อนกินอะไรล้างมือให้ดี
2: พี่ชุบครับ
0: ครับ
2: ช่วงนี้โรงเรียนผมปิดนะครับเพื่อนผมเลิกโรคมือเท้าปากอะครับทำไมถึงต้องปิดโรงเรียนด้วยครับ
0: เจ้าโรคมือเท้าปากเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับถ้าว่าเราไม่ปิดโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อแพร่กระจายแบบทวีคูณได้เลยนะครับพิมเด็กคนนึงนะครับเป็นเพื่อนของเรานะครับไปที่ห้องน้ำเด็กคนนี้ล้างมือไม่สะอาดครับมือมีเชื้อโรคไปจับที่ลูกบิดประตูแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ทราบไปจับลูกบิดประตูครับพิมครับเชื้อติดใครครับ
2: ติดคนนี้
0: จับตรงนี
2: ้ติดตรงนี
0: ้แล้วเด็กคนนี้ก็จับด้วย
2: ติดเด็กคนนี
0: ้พอไปที่สนามเด็กเล่นปั๊บเชื้อโรคก็แพร่กระจายจากกลุ่มคนในห้องน้ำกลุ่มนี้มาติดตรงที่เด็กเล่นครับจับตรงที่ม้าหมุน
2: ติดม้าหมุน
0: จับตรงที่ถังตรงนี้เล่นสนุกมากเลย
2: ติดถัง
0: เด็กคนนี้ไม่รู้ตัวครับก็ไปจับภาชนะต่างๆที่โรงอาหารครับก็ไปหยิบจับหม้อชามช้อนใช้แก้วน้ำร่วมกับเพื่อนทีนี้แหละครับแพร่กระจายไปทั่วเลยครับและเมื่อเด็กที่ติดเชื้อจากโรงอาหารตรงนี้นะครับเข้าไปในห้องเรียนครับนำเชื้อเข้าห้องเรียนไปด้วยแล้วก็เกิดอาการคัดจมูกอยากจะจามก็จามฮาร์ดเฉยโดยที่ไม่ปิดปากไว้นะครับ
2: โอ้โหเพื่อน40คนก็มีโอกาสติดเชื้อสิครับ
0: ใช่ครับเจ้าไวรัสมือเท้าปากเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนทันทีที่ตรวจพบเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ครับ
2: อ๋อปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: เราต้องศึกษาสังเกตสะอาดครับนี่นะครับศึกษา
0: คุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้วิธีการดูแลเมื่อลูกป่วยแล้วก็จะต้องศึกษาวิธีการป้องกันอยู่เสมอส่วนโรงเรียนก็จะต้องให้ความรู้แล้วก็สอนสุขลักษณะที่ดีให้กับเด็กนักเรียนนะครับส่วนเด็กๆก็จะต้องศึกษาทำความรู้จักกับโรคมือเท้าปากให้ดีว่าโรคนี้เกิดได้อย่างไรแล้วก็อันตรายขนาดไหนครับ
2: ศึกษาแล้วก็ต้องสังเกตครับ
0: ทางโรงเรียนจะต้องสอดส่องแล้วคอยสังเกตเฝ้าระวังอาการของเด็กอยู่อย่างสม่ำเสมอครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคอยดูข่าวสารแล้วก็สังเกตความผิดปกติของลูกๆว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนน้องๆเองนะครับก็จะต้องอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองว่ามีไข้หรือมีตุ่มน้ำใสๆปรากฏขึ้นหรือไม่ก็ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบหรือถ้าว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะต้องไปพบแพทย์ครับ
2: สุดท้ายก็คือสะอาดครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ต้องรักษาความสะอาดภายในบ้านอยู่เสมอครับและต้องเปิดประตูหน้าต่างในบ้านให้อากาศถ่ายเทด้วยนะครับส่วนโรงเรียนก็จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่เด็กๆใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับ
2: ส่วนตัวเราเองสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆคือการล้างมือให้สะอาดหลังจากออกจากห้องน้ำหรือขับถ่ายไปจับของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นครับ

ไทยถูกวิธีหนึ่งฝ่ามือถูกันด้วยน้ำสบู่สองก็ต้องถูหลังมือศอกนิ้ว

0: งเราก็ต้องถูหกปลายนิ้วอยู่ถูมือของขวาง
1: ใช
0: ่เจ็ดถูรอบทุ่มมือวนๆข้างล่าง
1: ถูกต้อง
0: เสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดทันทีหนูมะลีจำกันได้ไหมล้างมือให้มีเจ็ดท่า

0: โรคระบาดถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะป้องกันครับจำสามคำไว้ให้มั่น
1: ศึกษาสังเกตสะอาดครับ
0: เท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคมือเท้าปากได้ไม่ยากเลยครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่านกันบาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค
2: ่
3: ะ
2: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เจนหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่ของก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนด้วยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ําเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมหลังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ1,454ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่ล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะ ในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะ จ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: เสียงมาถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว
4: ้
3: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
4: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเกินครึ่ง
0: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีคือว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่โพรงแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
3: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
3: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: ไอ้นี่ก็มี2ความเห็นเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
3: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางเป็นใจเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับปอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คขั้นแต่ก็ไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายข้อ
5: เราสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผนุ่
3: ม
5: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะคร
3: ับ
5: นี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
3: ไม่มีอะไร
5: ปิ๊กหูรถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
3: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
5: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
0: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
2: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: นล่ะครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎี

0: ีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรู้กันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย

0: พูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ไม่ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องนะครับวันนี้จะมีทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวนะครับซึ่งในส่วนของงานเดี่ยวเนี่ยจะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องลงมือทำเพื่อที่จะนำไปเก็บคะแนนหรือเป็นคะแนนเก็บกันด้วยเอาละครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วครับไปดูที่สไลด์กันเลยหัวข้อของเราก็จะยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมครับในชั่วโมงที่2เช่นเคยครับคำถามนำเข้าสู่บทเรียนถามว่าในการทำกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นการล้างรถการล้างจานหากเกิดการผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขขั้นตอนที่ผิดพลาดนั้นอย่างไรฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นการล้างรถการล้างจานหากเกิดการผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขขั้นตอนที่ผิดพลาดนั้นอย่างไรเอาใครอยากจะตอบนะครับขอเป็นกลุ่ม4ก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังมีวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างไรหากเกิดการผิดพลาดครับ
2: ต้องตรวจอุปกรณ์ที่เรานำมาครับ
1: เราต้องมีการตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเราทำการตรวจสอบให้ดีก่อนถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมครับอ่ะขออีกหนึ่งคนครับตัวแทนกลุ่ม3ครับตอบได้เลยครับถ้ากิจกรรมเหล่านั้นเกิดการผิดพลาดนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขขั้นตอนที่ผิดพลาดนั้นอย่างไรครับ
3: ทบทวนแล้วเริ่มใหม่ครับ
1: อะไรนะลูก
3: ทบทวนแล้วก็เริ่มใหม
1: ่อ๋อทบทวนแล้วก็ทำการเริ่มใหม่หรือทำการแก้ไขใช่ไหม
3: ใช่คร
1: ับ เอาล่ะยอดเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับมีใครอีกมีใครอยากจะให้แนวคำตอบหรือคำตอบอื่นเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วมาดูแนวคำตอบของคุณครูแนวคำตอบของครูก็คือจะต้องทำการตรวจสอบการทำงานครับเป็นการตรวจสอบไปทีละขั้นตอนนะครับว่าเกิดการผิดพลาดที่ขั้นตอนใดนะครับเราอาจจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตรวจไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอขั้นตอนที่ผิดพลาดอาจจะเป็นขั้นตอนที่2ที่3หรือที่4ที่5ก็แล้วแต่จากนั้นเราก็ทำการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับหากเกิดการผิดพลาดในการทำกิจกรรมหรือเรื่องของการเขียนโปรแกรมในการเขียนโปรแกรมเด็กๆจะต้องทำการตรวจการทำงานทีละขั้นตอน

0: พื่อหาว่ามีขั้นตอนใดที่ผิดพลาดและทำการแก้ไขให้ถูกต้องไม่ต้องไปลบแล้วทำใหม่นะครับให้ตรวจสอบไปทีละขั้นตอนและแก้ไขข้อที่ผิดพลาดหรือขั้นตอนที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับเอาละครับอีกหนึ่งคำถามครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางครับฟังคำถามให้ดีครับการตรวจสอบข้อผิดพลาดมีประโยชน์อย่างไรต่อการทำกิจกรรมและการเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไรอ่ะตัวแทนกลุ่ม3ครับในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดมีประโยชน์อย่างไรครับจะทำให้เราเป็นยังไงจะทำให้เราสามารถ
1: ทำให้เรามีประสบการณ
0: ์
1: คร
0: ับ อะไรนะลูก
1: ทำให้เรามีประสบการณ
0: ์ทำให้เรามีหากเกิดการผิดพลาดทำให้เรามีประสบการณ์เพื่อที่จะทำงานนั้นให้ถูกต้องใช่ไหมครับเอาปรบมือหน่อยยอดเยี่ยมมีใครให้คำตอบอื่นไหมอ่ะตัวแทนกลุ่ม3เช่นเคยครับ
2: ถ้าเราทำครั้งต่อไปก็จะได้ไม่ผิดพลาดอีกครับ
0: ขออีกครั้งหนึ่งครับ
2: ถ้าเราทำครั้งต่อไปก็จะได้ไม่ผิดพลาดอีกครับ
0: เยี่ยมมากถ้าหากเกิดการทำกิจกรรมครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดพลาดยอดเยี่ยมปรบมือโอ้โหสุดยอดมากนะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากดีมากเลยมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนะครับและช่วยให้โปรแกรมนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นประสบการณ์นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของหากมีการเขียนโปรแกรมหรือทำงานหรือทำกิจกรรมนั้นๆในครั้งต่อไปก็ทำให้ถูกต้องทำให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะเอาละสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับยังอยู่ที่หน่วยที่4ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับมี1ข้อครับก็คือแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้วันนี้เราจะมาทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้เด็กๆจะต้องระบุข้อผิดพลาดของสถานการณ์ที่กำหนดและแก้ไขให้ถูกต้องได้วันนี้อย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ใบงาน2กิจกรรมเอาละครับสำหรับกิจกรรมแรกจะเป็นในส่วนของงานกลุ่มนะครับก่อนที่เราจะไปทำใบงานตามกิจกรรมนะครับคุณครูมีนี่ครับเป็นอะไรเอ่ยขั้นตอนอะไรขั้นตอนการล้างรถเอาล่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนการล้างรถที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆมีทั้งหมดขั้นตอนครับ9ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนที่2ล้างน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้นนะใช่มั้ยขั้นตอนที่3ทำความสะอาดล้อและยาง4ล้างรถด้วยน้ำยาล้างรถ5
3: ล
0: ้
3: างน้ำสะอาด
0: 6
3: เ
0: พื่อสีรถ7เช็ดให้แห้ง8
3: ทำความสะอาดภายใน
0: ดูดฝุ่นอะไรก็แล้วแต่และ9ครับ
3: อ
0: าจจะมีในส่วนไหนที่ยังไม่สะอาดยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆได้ดูขั้นตอนนี้นะครับเพราะอะไรลูกเพราะจะให้นักเรียนนั้นช่วยกันตรวจสอบหาข้อผิดพลาดขั้นตอนการล้างรถ9ขั้นตอนที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูครับเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องครับเด็กๆคิดว่าตรงไหนขั้นตอนอะไรกับขั้นตอนอะไรผิดใครอยากจะตอบบ้างครับโอ้ร้านหลังยกมืออ่ะตัวแทนกลุ่ม3ก่อนยกมือก่อนเลยเด็กๆคิดว่าตรงไหนขั้นตอนไหนผิดหรือจะต้องสลับกันอย่างไรเอาล่ะ
1: เคลือบสีกับเช็ดให้แห้งครับ
0: เคลือบสีกับเช็ดให้แห้งโอ้โหทำไมถึงคิดแบบนั้นครับเราต้องทำอะไรก่อนครับ
1: เช็ดให้แห้ง
0: เราต้องเช็ดให้แห้งก่อนเราถึงจะทำการ
1: เคลือบสี
0: เคลือบสีโอ้โหยอดเยี่ยมปรบมือโอ้โหเป็นคำตอบที่จะบอกว่าถูกก็ได้นะครับถูกเลยก็ได้นะครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับอยากจะถามนักเรียนคนอื่นครับถามเป็นคำถามใหม่เลยมีขั้นตอนใดที่สลับกันได้บ้างอ่ะก่อนอื่นคุณครูไปเฉลยตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับเห็นไหมเด็กๆตอบออกมาเช็ดให้แห้งก่อนแล้วถึงจะเคลือบสีรถใช่ไหมครับถ้าเราไปเคลือบก่อนเช็ดให้แห้งทำได้ไหมไม่ได้เอาล่ะเป็นคำถามเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับถูกต้องเลยนะครับเก่งมากมีคำถามเพิ่มเติมขั้นตอนใดที่สลับกันได้บ้างเพิ่มเติมครับอะไรกับอะไรที่สลับกันได้

0: ใครอยากจะนำเสนอไหมครับมีไหมดีๆนะคิดดีๆนะคิดดีนะ9ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยนะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยแล้วมีขั้นตอนใดที่สามารถสลับกันได้แต่ยังสามารถล้างรถได้เสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับด้านหลังบ้างแล้วกันด้านหลังกลุ่ม4นะครับตัวแทนกลุ่ม4ขั้นตอนใดกับขั้นตอนใดที่สลับกันได้ครับ
1: เตรียมอุปกรณ์กับล้างรถ
0: เตรียมอุปกรณ์กับ
1: ล้างน้ำ
0: เตรียมอุปกรณ์กับอะไรลูกขั้นตอนที่1สลับกับขั้นตอนที
1: ่2ครับ
0: ขั้นตอนที่2เราอาจจะล้างน้ำก่อนเพื่อขจัดสิ่งสกปรกแล้วเตรียมอุปกรณ์เด็กๆคิดว่าได้ไหมได้ไหมได้ถ้าจะให้ถูกต้องเลยเราต้องทำการเตรียมอุปกรณ์ก่อนลูกไม่งั้นเราจะมีอุปกรณ์ในการล้างรถไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องนะครับอ่ะมีใครตอบให้คำตอบอื่นมั้งอ่ะคนเดิมเลยครับตัวแทนกลุ่มที่3ขั้นตอนใดกับขั้นตอนใดที่สามารถสลับกันได้บ้าง
1: ทำความสะอาดรถและ
0: ขั้นตอนไหนดีกว่าเด็กๆบอกตัวเลขมา
1: 3และ5ครับ
0: ขั้นตอน3กับขั้นตอนที่5อ๋อเด็กๆบอกว่าทำล้างน้ำสะอาดก่อนเอ๊ะมันสลับกันได้เหรอลูก
2: ไม่ได
0: ้ได้ไหมล้างน้ำสะอาดแล้วถึงทำความสะอาดล้อได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่น่าจะได้ใช่ไหมอาจจะยังเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรอ่ะขอคนอื่นอ่ะกูตัวแทนกลุ่ม2ครับเดี๋ยวต่อ
1: 8กับ7ค่ะ
0: 8กับ7เด็กๆบอกว่าทำความหลังจากที่เช็ดให้แห้งแล้วก็ทำความสะอาดใช่ไหมแล้วก็เคลือบสีรถอ่ะตรงนี้ได้ไหมเด็กๆเพื่อนๆว่าไงได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เก่งมากปะมือยอดเยี่ยมมีขั้นตอนอื่นอีกไหมอ่ะละมาตัวแทนกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มหนึ่งรออยู่เลยอ่ะขั้นตอนใดกับขั้นตอนใดที่สลับกันได้และยังล้างรถได้เหมือนเดิม
1: 6กับ8ครับ
0: 6กับ8 6กับ8เด็กๆบอกว่าทำความสะอาดภายในก่อนแล้วถึงจะไปเช็ดให้แห้งใช่มั้ยจริงๆได้มั้ยลูกจริงๆก็ได้นะครับเอาปมมือแต่ตามหลักแล้วเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้รถเปียกอยู่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราปล่อยให้รถเปียกอยู่แล้วเนี่ยพอแห้งเองพอรถแห้งเองเนี่ยมันจะอาจจะเกิดคราบได้นะครับฉะนั้นเราควรที่จะเช็ดให้แห้งก่อนนะครับแล้วถึงจะทำความสะอาดเป็นลำดับสุดท้ายแต่ถ้าเป็นคุณครูเลือกทำความสะอาดภายในก่อนเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรลูกอุปกรณ์ดูดฝุ่นนั่นซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมพอเวลาเราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณครูนำเครื่องดูดฝุ่นไปดูดแบบนี้ในขั้นตอนสุดท้ายพื้นที่เปียกอาจจะเป็นไงอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองนะครับแต่ก็ทำได้ในกรณีที่ล้างที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปดูดฝุ่นอีกที่หนึ่งอันนั้นก็ทำได้ในกรณีแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วตามร้านคาแคร์ที่ล้างรถก็จะทำในลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะมาทำการดูดฝุ่นทีหลังนะครับเพราะว่าเขาแยกส่วนกันอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราล้างเองเนี่ยพื้นที่เราอาจจะน้อยนะก็แนะนำให้ทำการดูดฝุ่นก่อนดูดฝุ่นภายในนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะล้างรถนะครับพื้นจะได้ไม่เปียกเวลาเราลากเครื่องดูดฝุ่นมาที่มีปลั๊กไฟต่างๆจะได้ไม่เกิดอันตรายนั่นเองอ่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนะครับทบทวนนะการเขียนโปรแกรมถ้าหาผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเราจะต้องทำอะไรครับทำการตรวจสอบเก่งมากนะครับตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละคำสั่งและต้องทำอะไรแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดต้องทำการแก้ไขโปรแกรมนั้นให้ถูกต้องยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเก่งมากไปดูใบงานที่3ครับเรื่องอะไร
2: สับปะรดฉ
0: ่ำฉ่ำจะเป็นอย่างไรนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับสำหรับกิจกรรมแรกบอกไปแล้วว่าเป็นงานกลุ่มครับกลุ่มละ 2-3 คนสังเกตสัญลักษณ์ของชุดคำสั่งแล้วทำใบงาน3สับปะรดช่ำๆและคุณครูคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้วยคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับกลุ่มการทำใบงานที่3สับปะรดช่ำๆโดยนักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามนะครับเอาล่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายข้อนะเด็กๆตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ตอบคำถามและเขียนโปรแกรมนั่นคือเราจะให้หุ่น

ยนต์สมมติว่ามีหุ่นยนต์1ตัวช่วยเก็บสับปะรดในสวนตามจำนวนที่กำหนด1ลูกค้าต้องการซื้อสับปะรดจำนวนกี่ผลครับ9ผลในตารางนี้มีมากกว่า9แน่นอนใช่ไหมครับ2ถ้าเขียนคำสั่งดังนี้นี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเขียนคำสั่งไปไหนเนี่ยไปขวาแล้วก็ไปขวาจะเก็บสับปะรดได้กี่ผลโดยการเดินผ่าน1ช่องให้ถือว่าเป็นการเก็บสับปะรดโดยอัตโนมัตินะครับเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนี้เขาเขียนโปรแกรมมาให้เราทำการตรวจสอบ2คำสั่งก็คือไปขวาไปขวาไปขวาไปขวาจะเก็บสับปะรดได้จำนวนกี่ผลเด็กๆจะต้องตอบคำถามลงไปและต้องเก็บเพิ่มอีกกี่ผลถึงจะได้ครบเท่าไหร่9ผลนั่นเองตอบคำถามลงไปนะครับข้อ3ครับเขียนคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเก็บสับปะรดให้ครบทั้ง9ผลเดิมเขามีมาให้เราเท่าไหร่2คำสั่งซึ่งเด็กๆเมื่อสักครู่นี้สังเกตแล้วครบไหมครับยังไม่ครบนะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมไปครับให้ได้ครบ9ผลนั่นเองนะครับเข้าใจไหมเข้าใจนะและข้อที่4ครับให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดเขากำหนดไว้เท่าไหร่9ผลมาดูกันครับเจ้าหุ่นยนต์มีอยู่ด้วยกัน3ตัวเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีม่วงแล้วกันให้ดูเป็นให้ดูที่ตัวนะครับไปดูที่ตัวเราก็มาดูเลยว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวแรกตัวสีน้ำเงินเนี่ยหากเดินไปเขาเดินไปทางไหนครับคำสั่งแรกขวาไปไหนอีกลงไปทางไหนอีกขวาแล้วไปทางไหนอีกลงได้กี่ผลเนี่ย1 2 3มาทางนี้ไม่มี4 5 6 78 9ครบไหมครบฉะนั้นเราวงกลมล้อมรอบไหมไม่ต้องเราปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปทำการตรวจสอบอีก2เจ้าหุ่นยนต์อีก2ตัวที่เหลือว่าถ้าหากผิดพลาดให้วงกลมล้อมรอบเจ้าหุ่นยนต์ที่เดินไปเก็บสับปะรดผิดพลาดนะครับแต่ถ้าหากถูกแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรนะเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้และข้อ5ครับถ้าเกิดโปรแกรมหุ่นยนต์ตัวใดที่ผิดพลาดให้มาทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำสั่งของหุ่นยนต์ในข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ครับให้สามารถเก็บสับปะรดได้9ผลให้ถูกต้องนะครับเด็กๆมาแก้ไขใหม่เลยนะครับว่ามีเจ้าหุ่นยนต์ตัวใดที่เก็บสับปะรดได้ไม่ครบ9ผลเราก็แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องซึ่งตัวแรกเราทราบแล้วเนาะตัวเจ้าตัวสีน้ำเงินเนี่ยถูกไหมถูกต้องนะครับส่วนอีก2ตัวที่เหลือถูกหรือเปล่าให้เด็กๆเดี๋ยวไปทํากิจกรรมกลุ่มกันนะครับเอาละครับไปลงมือทําไปงานกันเลยเป็นงานกลุ่มก่อนนะคะเป็นงานกลุ่มก่อนในใบงานแรกเป็นงานกลุ่มก่อนในงานแรกมีใครได้3ใบงานไหมมีใบงานติดไปไหมลูกมีใบงานติดไปไหมใบงาน1ชุดมี3ใบนะครับใบงาน1ชุดมี3ใบเด็กๆลงมือทำได้เลยนะครับช่วยกันตั้งแต่ข้อที่1เลยครับลงมือทำได้เลยครับเก็บสับปะรดได้จำนวนกี่ผลสำหรับข้อที่2สำหรับข้อที่2และต้องเก็บเพิ่มอีกกี่ผลถึงจะครบ9ผลครับถึงจะครบ9ผล
ได้ได้ได้ได้อย่าลืมข้อที่1ด้วยนะข้อ1เขียนหรือยังอย่าลืมนะ

อะไรนะลูกไหนดูข้อ1ซิดูข้อ1ซิข้อ1ถูกมั้ยข้อ1เค้าใช้อันนี้ขวาได้กี่ผลขวานี่เห็นมั้ยขวาแล้วขาดอีกกี่ผลเก่งมากเดี๋ยวข้อ1ครับข้อ1นี่เค้าเก็บได้กี่ผลนี่ใส่ลงไปใช้2บัตรคำสั่งแล้วก็ดูซิว่าเราจะเขียนเพิ่มให้เก็บได้ครบ9ผลตารางเหมือนกันเลยลูกดูตารางข้อ4ก็ได้เท่าไหร่แล้ว56หรือเท่าไหร่หรือ3อ่ะใช้ตรงไหนดีข้อ4ให้ลองตรวจสอบสิถ้าผิดก็วงกลมล้อมรอบไปถ้าผิดลองตรวจสอบว่าเก็บสับปะรดได้9มั้ยเดี๋ยวดูสิลูกอันนี้ผิดหรอตรวจสอบดีๆนะนี่อย่างตัวนี้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าวถูกอ่ะดูดีดีดูดีดีลูกตรวจสอบดีๆตรวจสอบดีๆครับอีกตัวหนึ่งไหนดูซิถูกไหมตัวนี้เดินไปเท่าไหร่ใช้3บัตรคำสั่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้าถูกตรวจคำตอบดีๆลูกเด็กๆดูบัตรคำสั่งดีๆนะตรวจสอบไปทีละขั้นตอนครบหรือเปล่าในการเก็บสับปะรดของเจ้าหุ่นยนต์ทั้ง3ตัวเขียนคำสั่งให้ครบจากคำสั่งที่เขาให้มาอันนี้เขาได้เท่าไหร่อันนี้เขียนเขาได้5ก็เขียนให้ครบลูก

0: ปล่าลูกเราตรวจสอบจากข้อที่4อ่ะมีหุ่นยนต์ผิดไหมมีหุ่นยนต์ถ้าผิดก็แก้ให้ถูก
1: ไม่ม
0: ีผิดอ่ะถ้าไม่มีผิดก็ไม่ต้องแก้ดูซิขวาลง1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โห 11แล้วอ่ะเอาแค่9เอาแค่9ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช้คำสั่งเดียวเองลบออกถูกครบไหมอันนี้เขาไหนดูข้อที่1ซิดูข้อที่1ไปดูข้อ1ซิ5กับ4อ่ะเขาเก็บได้5หรือเท่าไหร่หรืออีก4เขาเขียนโปรแกรมมาแล้ว2ใช่ไหมเราต้องเขียนเพิ่มนี่เราเขียนเพิ่มเป็นอะไรเขาให้มาขวา1 2 3 4 5หรือเท่าไหร่หรืออีก4อ่ะไปทางไหนใส่ลูกศรเลยไปขวาได้เท่าไหร่ไปขวาก็ได้เป็น6แล้วอ่ะหรือเท่าไหร่ไป6แล้วเหลือเท่าไหร่ใช้แบบคำสั่งอะไรดีจะลงหรือจะไปไหนจะไปขวาหรือยังไงลองดูเหลืออีก3ใช่ไหมเหลืออีก3ผลมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไหม
1: เสร็จแล้ว
0: อันนั้นเสร็จแล้วอะไรซิลูกโปรแกรมปุ่นยนต์เดินไปเก็บปุ่นยนต์เดินไปเก็บได้ถูกไหมถูกก็ไม่ต้องแก้อันนี้เรียบร้อยไหมเก่งมากเรียบร้อยไหมลูกตัวนี้เรียบร้อยหรือยังโอ้ยนี่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 17เลยลูกเขาเอาแค่9นะเขาเอาแค่9เท่านั้นฉะนั้นต้องเป็น1 2 3 4 5 6นี่อันนี้ไม่ถูกต้องลูก5กับ6เนี่ยไม่ถูกลบออก5กับ6ลบออกเด็กๆน่าจะเรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมกลุ่มของเราในใบงานแรกของเราในวันนี้สับปะรดชำเอาละมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ยกมือที่ยกมือคือเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มเรียบร้อยหมดแล้วนะเอาละเรามาทำการตรวจคำตอบกันดีกว่านะครับเด็กๆคิดว่าสับปะรดจากการเขียนข้อที่2เขาเขียนมาให้จากใบงานเขียนมาให้ถ้าเขียนคำสั่งดังนี้ก็คือไปขวาจะเก็บสับปะรดได้กี่ผลครับยอดเยี่ยมมากเลยไปขวา1 2 3 4 5ได้5ผลเก่งมากและต้องเก็บเพิ่มอีก
1: 4ผล
0: ยอดเยี่ยมครับ4ผลนั่นเองนะครับเก่งมากทุกคนเลยให้นักเรียนเขียนคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อเก็บสับปะรดให้ครบ9ผลเอาใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างอ่ะมาเลยครับเก็บให้ครบ9นะครับมาเขามาให้เขาให้เราแล้วเท่าไหร่ เขาเอามาให้เราแล้ว5ใช่มั้ยให้ครบ9ครับขีดเป็นลูกศรเลยครับ
1: ข
0: ี
1: ดลง
0: ไปเป็น6แล้วเหลืออีก3ครับมาคำสั่งที่4ต่อเลยเด็กๆเลือกที่จะไปขวาขวาขวาแล้วก็ขวาทั้งหมดเลยนะครับครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบเรียบร้อยปรบมือให้กับตัวแทนยอดเยี่ยมมากนะครับมีใครที่ให้คำตอบอื่นไหมครับมีทิศทางอื่นไหมมีไหมมีไหมอ่ะมาต้องไม่ซ้ำเพื่อนนะแต่ต้องได้9เหมือนกันนะครับต้องไม่ซ้ำเพื่อนแต่ต้องได้9เหมือนกันนะครับขอที่จะแตกต่างนิดหนึ่งสีน้ำเงินแล้วกันเด็กๆเพิ่มเติมได้เลยเพิ่มเติมข้างบนก็ได้ข้างบนตรงนี้เด็กๆเลือกไปทางไหนเด็กๆเลือกไปทางขวาเหมือนกันนายบัตรคำสั่งที่3 5แล้วและบัตรคำสั่งที่4ที่4ลงเขียนข้างหน้านี่ก็ได้เป็นคำสั่งอันนี้เป็นลูกศรลมใช่ไหมเอาล่ะถูกต้องไหม6 7 8 9เก่งมากถูกต้องปอบมือโอ้ยอดเยี่ยมมากมีไปทิศทางอื่นได้อีกไหมได้ไหมไม่น่าจะได้แล้วนะได้เหรอได้ไหมลูก1 2 3 4 5อ๋อจริงๆมีอีกใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วเหลืออีกหนึ่งใบงานครับนะครับเอาละแนวคำตอบของครับคุณครูนี่ครับเลือกที่จะไปทางจริงๆแล้วมีอีกใช่ไหมจริงๆแล้วมีอีกนะครับนี่ครับไปทางขวาและไปทางขวาก็จะได้ครบ9ผลเรียบร้อยจริงๆมีอีกมีไปทางไหนลูกที่ตัวแทนกลุ่ม2มีลงใช่ไหมขวาขวาแล้วก็ลงเลยใช่ไหมขวาขวาแล้วก็ลงเลย2 3 4 5 6 7 8 9ก็ครบเลยใช้แค่3คำสั่งน้อยสุดเลยยอดเยี่ยมมากนะครับและวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดเจ้าตัวแรกเป็นอย่างไรครับเก็บได้ครบไหมครบไหมเส้นทางเป็นยังไงครับเส้นทางเป็นยังไงครับเส้นทางแรกนะครับไปทางขวาเด็กๆช่วยกันนับหุ่นยนต์เจ้าตัวแรกหุ่นยนต์สีน้ำเงินไปทางขวากี่ผลแล้ว3ไปแล้วลงแล้วก็ไปไหนไปขวาเท่าไหร่แล้ว6และไปทางไหนอีกลงเป็น9อ่ะตรงนี้ถูกต้องไม่ต้องวงกลมนะครับต่อไปเจ้าตัวสีเขียวเจ้าตัวสีเขียวนะครับคำสั่งแรกคือไปขวา3คำสั่งที่2ขวาอีก2เป็น5ไปต่ออีกขวา1เป็น6และลง7 8 9ครบไหมครบแสดงว่าเจ้าตัวสีเขียวเป็นไงถูกต้องไหมถูกต้องไม่ต้องวงกลมนะครับและเจ้าตัวสีม่วงนะครับมาก่อนเลยขวา1 2 3ขวา4 5ลง6 7 8 9สรุปแล้วทั้ง3ตัวเก็บสับปะรดได้ครบทั้ง9ผลไหมครบนั่นเองแสดงว่าเราไม่ต้องวงกลมลงไปที่เจ้าตัวใดตัวหนึ่งเลยและแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหุ่นยนต์ในข้อที่4ให้สามารถเก็บสับปะรดได้9ผลสรุปเราต้องแก้ไขอะไรไหมครับไม่ต้องแก้ไขนะครับเอาล่ะสรุปแล้วเราทำการตรวจสอบเจ้าหุ่นยนต์3ตัวนี้ได้อย่างถูกต้องเลยไม่มีการแก้ไขใดๆเขาเขียนโปรแกรมมาให้เราได้ถูกต้องแล้วนะครับใบงานที่4ครับเป็นใบงานเดี่ยวกันและเป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อน คำชี้แจงบทบาทคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อทดสอบความเข้าใจครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อทดสอบความเข้าใจเอาละมาดูกันข้อ1มีข้อเดียวเลยครับมีข้อเดียวเลยนะครับต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เก็บสับปะรดจำนวนเท่าไหร่8ผลวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดก็คือ8ผลและกากบาททับคำสั่งที่ผิดเด็กๆสามารถกากบาททับคำสั่งที่ผิดได้เลยนะและสามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องด้วยเด็กๆจะต้องทำการแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมให้ถูกต้องเด็กๆสามารถเขียนไปได้เลยนะครับถ้าตรงไหนผิดเนี่ยวงกลมเจ้าตัวที่ผิดก่อนหลังจากเพิ่มเติมลูกศรลงไปต่อท้ายไปได้เลยนะครับถ้าคำสั่งไหนเกินหรือคำสั่งไหนผิดก็กากบาทไปเลยนะครับกากบาทคำสั่งนั้นได้เลยเอาล่ะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนั้นลงมือทำแบบฝึกหัดกันสักครู่หนึ่งครับไปกันเลยเปิดเลยครับแบบฝึกหัดใดใบงานที่4หน้า57ให้ทำการวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บไม่ครบ8ผลหรือเกินก็ผิดใช่ไหมต้องได้8เท่านั้นนะถ้าเจอตัวที่ผิดวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ตัวนั้นและแก้ไขโปรแกรมไม่ถูกเลยครับใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถปิดหนังสือได้เลยเพราะว่าครูจะนำไปเป็นคะแนนเก็บไม่ต้องปรึกษากันนะไม่มีการปรึกษากันนะครับเป็นคะแนนของใครของมันนั่นเองปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ให้วงกลมที
0: ่วงกลมที่ผิดแล้วก็แก้ที่ถูกด้วยครับถ้าเด็กๆเจอตัวที่ผิดก็วงกลมตัวที่ผิดแล้วแก้ให้ถูกเลยครับใครที่เสร็จเรียบร้อยก็ปิดหนังสือได้เลยนะครับถ้าผิดเราแก้ไขให้ถูกด้วยนะลูกผิดเราต้องแก้ไขให้ถูกด้วยนะอย่าปล่อยอย่าแค่วงกลมที่ผิดนะครับแก้ไขให้ถูกต้องด้วยผิดถ้าเด็กๆบอกว่าผิด2ตัวต้องแก้ตรงไหนตรงไหนเกินกากบาทไปเลยตรงไหนจะเพิ่มก็ใส่เพิ่มได้เลย
1: น
0: ี่นี่ลูกนี่ลูกเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ลูกนี่ครับ57ครับ57ครับครบไหมครบทั้ง3ตัวเลยลูกน่าจะผิดนะน่าจะมีตัวผิดนะใครที่มีแบบฝึกนะเปิดไปหน้าที่57นะครับ57นะครับหน้า57ลูก57หน้า57นะครับหน้า57นะครับผิดแล้วแก้ให้ถูกด้วยครับเด็กๆแก้ลงไปในบัตรคำสั่งด้านล่างได้เลยครับเด็กๆแก้ลงไปในนี้ได้เลยนะเด็กๆแก้ลงไปในบัตรคำสั่งข้างล่างได้เลยครับแก้ลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีตารางไว้ให้นะครับจากใบงานไม่ได้มีตารางให้เด็กๆแก้ไขได้เลยครับถ้าเกินก็กากบาทถ้าเกินก็กากบาทคำสั่งที่เกินนะครับตัวไหนไม่ถูกให้วงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์และถ้ามีคำสั่งที่เกินหรือคำสั่งที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเด็กก็กากบาททับไปได้เลยครับแล้วก็เขียนเพิ่มให้ถูกเขียนเพิ่มให้ถูกวงกลมรอบด้วยลูกตัวไหนที่เก็บได้ไม่ครบ

เวลาเด็กๆเดินตามคำสั่งก็อย่าลืมนับผลสับปะรดไปด้วยนะครับว่าครบหรือเปล่ามีบางตัวเกินนะครับเราก็กากบาทออกบางตัวขาดหรือผิดเราก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับบางตัวก็เกินเก็บเกินเราก็กากบาทออกได้เลยคำสั่งใดที่เกินมา

สำหรับใครที่มีแบบฝึกนะครับแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้าที่57นะครับลูก57นะครับอย่าไปทำผิดข้อนะครับอย่าทำผิดหน้านะเดี๋ยวไม่ได้ทำนะครับ

ันนี้เกินเหรอลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9เกินเกินก็กระบาดเราก็ต้องเพิ่มตัวไหนไป1 2 3 4 5 6 7ต้องเติมอะไรลงไปลูกเดี๋ยวเติมบัตรคำสั่งที่ถูกต้องลงไปได้เลยนะครับเติมให้ถูกต้องได้เลย

ใครที่เรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยครับจะได้ทราบว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบที่คุณครูใครที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดหนังสือได้เลยปิดหนังสือได้เลยใครที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบที่คุณครูห้ามแก้ไขนะครับห้ามแก้ไขนะห้ามแก้ไขนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนำไป

0: รวจให้คะแนนเด็กๆ เก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยครับอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนั้นนำมาส่งนะครับคุณครูจะนำไปตรวจให้คะแนนนะครับเอาละเรามาดูกันครับจากที่เด็กๆลงมือทำใบงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแรกเลยผิดนะครับตัวแรกผิดนะครับในข้อที่1ในข้อที่1นะครับต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เก็บสับปะรดจำนวน8ผลวงกลมล้อมรอบหุ่นยนต์ที่เก็บสับปะรดไม่ถูกต้องตามจำนวนที่กำหนดและกากบาททับคำสั่งที่ผิดและปรับปรุงโปรแกรมให้ถูกต้องนะครับมาดูเจ้าตัวแรกเจ้าตัวแรกเดินไปครับขวาเก็บได้1ผลขวา2 3ลง4 5 6ขวา7 8 9แสดงว่าตัวแรกเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่โปรแกรมเข้ามาเก็บได้เท่าไหร่ครับเก็บได้9ครับฉะนั้นผิดหรือถูกตัวแรกผิดหรือถูกครับผิดเราวงกลมปึ๊บแล้วคำสั่งไหนที่ผิดครับคำสั่งสุดท้ายผิดนะสำหรับแนวคำตอบของครูนะครับคุณครูกากบาทที่คำสั่งสุดท้ายครับฉะนั้นสรุปแล้วเดินใหม่ครับ1 2 3 4 5 6เพิ่มเติมครับ7 8เห็นไหมครับคุณครูใส่คำสั่งเพิ่มเติม7 8เรียบร้อยเห็นไหมครับครบ8ผลเจ้าตัวนี้ล่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11โอ้โหเก็บได้11ผลถูกหรือผิดผิดนะครับเพราะเขากำหนดมาให้แค่8ผลตัวนี้ผิดวงกลมไปผิดตรงไหนผิดตรงไหน
1: ตรงน
0: ั้
1: น
0: ตรงไหนตรงนี้ครับกากบาทครับคำสั่งตัวนี้คุณครูอ่ะลองมาเดินดูใหม่นะขวา1ขวา2 3ลง4 5 6ลง7นะครับและไปอีกครับเป็น8ครบแล้วนะครับคุณครูกากบาทตรงนี้และอีก1ตัวครับขวา1ขวา2 3ขวา4ขวา5 6 7 8ฉะนั้นตัวม่วงตัวสีม่วงถูกหรือผิดถูกต้องไม่ต้องวงกลมอะไรลงไปอ้าวนี่คือแนวคำตอบนะครับทำได้ไหมเอ่ยเอาละไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมมาสรุปกันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางสำหรับสรุปของเราคำที่แจงบทบาทของครูครับครูนำอภิปรายรู้ที่ได้โดยใช้คำถามคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่5เด็กๆคำถามครับใครอยากจะตอบฟังคำถามดีๆนักเรียนจะนำวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ได้เรียนรู้ไปช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเองได้จากกิจกรรมใดบ้างหรือได้อย่างไรบ้างฟังอีกครั้งหนึ่งครับปลายทางตั้งใจฟังด้วยต้นทางด้วยนักเรียนจะนำวิธีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยไปช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างไรครับเราจะไปช่วยลดข้อผิดพลาดได้อย่างไรบ้างครับมีใครอยากตอบไหมมีใครจะช่วยเราจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างไรอ่ะตอบเลยครับข้างหลังแล้วกันตัวแทน
2: ในการทำงานครับ
0: ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานของเราที่เราทำใช่ไหมเก่งมากปอมเมอร์ยอดเยี่ยมมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือไปช่วยในการแก้ไขและลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่เด็กๆตอบมานั้นถูกต้องเลยยกตัวอย่างเช่นการมาโรงเรียนสายการจัดกระเป๋าตามตารางเรียนไม่ถูกต้องและการทำการบ้านไม่ถูกต้องฉะนั้นเราก็จะต้อง ตรวจสอบอย่างไรในการมาโรงเรียนสายเราอาจจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้ไวขึ้นรวมถึงการจัดกระเป๋าตามตารางเรียนไม่ถูกต้องในการจัดครั้งแรกอาจจะผิดเราจะต้องทำการตรวจสอบตรวจดูในครั้งที่2หรือครั้งที่3ให้นั่นให้มั่นใจให้แน่ใจก่อนนะครับและการทำการบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวพอทำเสร็จเรียบร้อยเราต้องมาทำการตรวจคำตอบใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนี่คือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเอาล่ะเด็กๆเนื่องจากวันนี้มีแบบฝึกหัดฉะนั้นเราต้องมาสรุปจากกิจกรรมครับจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันครับ1 2 3และข้อมูล

0: เก่งมากนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการตรวจสอบสถานการณ์และข้อมูลที่กำหนดนะครับจะช่วยในการเขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับเป้าหมายหรือที่ตรงกับความต้องการและเมื่อโปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดให้เราทำการตรวจสอบผลลัพธ์ไปทีละข้อทีละคำสั่งและแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองนี่คือบทสรุปของเรานะครับสำหรับแบบประเมินตัวเองครับเป็นข้อที่4กับข้อที่5ครับไปประเมินว่าเราทำหัวข้อไหนได้ดีที่สุดนะครับและต้องการที่จะทำหัวข้อไหนให้ดีขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเปลี่ยนเรื่องครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันแล้วในชั่วโมงที่1และมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงาน1เรื่องเงื่อนไขในห้องเรียนนะครับเอาล่ะเด็กมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเราวันนี้ได้เรียนรู้กันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เราได้มีการสรุปกันด้วยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับซึ่งอยากจะให้เด็กๆนั้นไปเตรียมตัวนะครับทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมาเจอกันกับเรื่องใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
1: จมน้ำ
0: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
1: อ๋อมีสติ
0: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
1: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริว

0: ทำให้ร่างกายอ่อนแรงเจ้าสุดท้ายก็จมลงไป
1: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
0: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำหรือที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
1: เยี่ยมมากวิธีการป้องกันตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำแล้วก็จะได้ว่ายน้ำเป็นลอยตัวในน้ำได้แล้วก็หายใจในน้ำอย่างถูกต้องครับ
0: ใช่แล้วครับเราต้องไปเรียนว่ายน้ำกับผู้เชี่ยวชาญว่ายน้ำให้เป็นแล้วก็หายใจให้ถูกวิธีครับจะได้ไม่จมน้ำ
1: ไปแข่งโอลิมปิกได้นะเนี่ยการป้องกันตัวเองข้อที่3ก็คือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับการสวมเสื้อชูชีพไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแต่นี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
0: ใช่แล้วครับเราต้องใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนแรกใส่มือเข้าไปที่รูทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูตัวล็อกให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจใช้คุณพ่อหรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
0: ไปแล้วนะครับ
1: นี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มักจะทำอะไรไม่ถูกเวลาเห็นคนกำลังจมน้ำนะครับหลายคนตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆ1ตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติตั้งสติ
0: ตั้งสตินะครับใจเย็นครับเด็กจมน้ำคร
1: ับ เบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
0: ้โอเคครับช่วยด้วยครับเด็กจมน้ำครับ
1: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
0: อุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
1: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีนะครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ
0: ส่วนเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
1: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
0: ครับ
1: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
0: เย้เย
1: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องครับไม่ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญ

ภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Podcast Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องที่ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะจากบทเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเพื่อน
2: ๆใช่
1: ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของอะไรเอ่ยเพื่อนๆไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยสิเก่งมากอีกรอบเสียงดังๆค่ะดีมากค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ get ready to นั่นเองจะเรียนกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ
3: 2
1: ครั้งที่2นั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้นะคะรวมถึงมีการพูดเข้าจังหวะนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเล่นนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนเล่นนะคะทั้งเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมเดี่ยวนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วอยากจะให้นักเรียนนะคะดูที่ภาพนี้ค่ะให้เด็กๆ look at the picture look at the picture คืออะไรคะ what is it หนังสือใช่ไหมคะ book เราลองมาดูนะคะว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะเด็กๆลองออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะ book เด็กๆได้จดบันทึกคำศัพท์คำนี้ไปแล้วหรือยังคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้จดบันทึกคำศัพท์ลงไปนะคะให้นักเรียนเปิดสมุดแล้วก็จดคำศัพท์คำว่า book ลงไปนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์นะคะบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยค่ะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูอีกหนึ่งคำดีกว่าค่ะอีกรอบค่ะดีมากนะคะเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเป็นการทบทวนคำศัพท์วันนี้ใช่ไหมคะมีใครที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์คำนี้ลงไปบ้างไหมคะดีมากนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะอีกรอบค่ะ
3: eraser
1: eraser ดีมากค่ะเด็กๆลองสะกดให้ฟังหน่อยค่ะ
3: eraser
1: นั่นก็คือยางลบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกรอบค่ะน้องที่ลองพูดให้เพื่อนๆฟังสิลูก
4: crayon
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
3: crayon
1: crayon
3: crayon
1: คือสีอะไรลูก
3: ส
1: ี
3: เทียน
1: สีเทียนนั่นเองนะคะสีเทียนนั่นเองแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะอะไรนะไมกี้ลองบอกสิลูกเพื่อนๆลองฟังไมกี้นะว่าไมกี้จะตอบว่า
4: notebook
1: notebook ใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกด like ใครบอกว่าไม่ใช่มีไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่า
3: notebook
1: เก่งมาก notebookเด็กๆ ดีมากนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์คำถัดไปกันเลยค่ะ
3: ruler
1: อีกรอบค่ะ
3: ruler
1: ใครสะกดได้บ้างอยากฟังเสียงจังเลยใครสามารถสะกดได้บ้างจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่4น้องทีสะกดได้ไหมลองดูค
4: ่
1: ะ
4: r u

0: Ruler.
1: Ruler.
0: Ruler.
1: มีใครที่คิดว่าไม่ใช่ต้องสะกดอีกแบบนึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างไหมคะเราลองมาดูเฉลยกันนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าเพื่อนสะกดถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปน้องจีลองพูดเลยค่ะ
0: pencil sharpener
1: เก่งมากปรบมือเสียงดังค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นั่นก็คือคำว่า
2: pencil
1: sharpener อีกรอบดังๆค่ะ
2: pencil sharpener
1: ดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำได้นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่5ได้ยินเสียงดังมากนะคะวันใหม่จะตอบได้ว่าอย่างไรลูก
0: pencil case
1: เก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะเราจะเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองนะคะต่อไปโอ้อะกลุ่มที่4นักเรียนปลายทางลองดูภาพนะคะและลองดูสิคะว่าเป็นภาพอะไรและสามารถเรียกเป็นอะไรในภาษาอังกฤษค่ะเรียกเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรนะลองเลยค่ะ
0: glow
1: ยังไม่ใช่ใครได้ภาพนี้คือภาพอะไรลูก
3: ก
1: าวใช่ไหมคะมีเสียงคุ้นๆออกมาแล้วจากกรุ๊ปชูเป็นคำศัพท์ใหม่หรือเก่าวันนี้คำศัพท์ใหม่ถ้าตอบได้ครูแก้วจะให้หัวใจ1ดวงกลุ่มที่2กล้าจะตอบใช่ไหมเอ่ยลองเลยค่ะ
0: กลู
1: อีกรอบดังๆลูก
0: กลู
1: กลูใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใครเห็นด้วยกดไลค์คุ้นๆใช่ไหมเรียนไปแล้วยังเรียนไปแล้วตอนไหนเอ่ยตอนเรียนพิเศษมีเพื่อนคนไหนยังไม่ได้เรียนบ้างยังมีบางส่วนใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคำศัพท์คำนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้นั่นก็คือคำว่าก
3: ลู่
1: เด็กๆลองสะกดเลยค่ะ
3: glue
1: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปก็คือกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะน้องทียกมือนะคะลองฟังเพื่อนดูนะลูกนะ
0: Caesar
1: อีกรอบลูก
0: Caesar
1: เด็กๆคำนี้เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ลูกพหูพจน์ใช่ไหมแสดงว่าคำศัพท์คำนี้ต้องมีการเติมอะไรด้วยนะต้องมีการเติม S ด้วยมีใครอยากตอบอีกบ้างไหมมีใครอยากกิ่งก้าวใช่ไหมลูกกิ่งก้าวเด็กๆลองฟังเสียงของเพื่อนนะคะ listen to your friend
0: scissors
1: ต้องมีเสียงอะไรด้วยนะไมกี้บอกเมื่อกี้ลูกเดี๋ยวลองเติม s ให้คำศัพท์ด้วยสิลูก sis อะไรนะ sis
0: scissors
1: ยังไม่ชัดเจนไมกี้บอกว่าไมกี้ขอตอบดีกว่าเราลองมาฟังกลุ่มที่1นะคะแล้วลองมาฟังกลุ่มที่1จะได้ว่า
0: sister
1: ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่คุ้นเลยกลุ่มไหนกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3
0: sisters
1: อะไรนะลูก
0: sisters
1: ลองออกเสียงสิลูก
0: sisters
1: เด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะก็จะได้เป็นคำว่า
3: sisters
1: คำนี้เลยนะคะเด็กๆลองจดให้เด็กนำสมุดขึ้นมานะคะและจดคำศัพท์ใหม่ทั้ง2คำได้เลยค่ะให้เด็กนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจดคำศัพท์ใหม่นะคะวันนี้เพิ่มมาอีก2คำใช่ไหมเพื่อนจดลงไปได้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูนักเรียนในการจดคำศัพท์ด้วยนะคะดูนักเรียนในการจดคำศัพท์ด้วยค่ะคุณครูให้เวลา3 นาทีคุณครูให้เวลา3 นาทีนะคะในการจดคำศัพท์เริ่มได้จ้ะ

0: ช้สมุดซ่อมเสริมได้ซอโซ่มีไหมได้ใส่ลงไปเลยได้ค่ะมีนักเรียนคนใดเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยังมีแล้วนี่เก่งก้าวใช่ไหมประภัสราใช่หรือเปล่าประภัสราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเก่งมากรวดเร็วที่สุดดีมากมีกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่มที่5กลุ่มที่3และกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเด็กๆเร่งมือนะคะเด็กๆเร่งมือค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆให้ดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้เหมือนใครคะลูกเหมือนใบหม่อนไหมลูกใครชอบอ่านหนังสือบ้างนักเรียนคนใดชอบอ่านหนังสือบ้างเอ่ยขอสำรวจหน่อยสิลูกกดไลค์กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะกดไลค์อย่างไรนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมคะนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมเอ่ยดีมากค่ะเด็กๆคำนี้นะคะครูแก้วจะขอเสนอเป็นคำศัพท์คำว่าคุ้นไหมเอ่ยคำศัพท์คำว่า read คำศัพท์คำว่า read everyone repeat after me read read readR E A D read read นั่นก็คืออะไรลูกอ่านนั่นเองนะคะอ่านนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถจดคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์นะคะลงบนกระดานจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆคำศัพท์คำถัดไปนั่นก็คือคำว่าอะไรเอ่ยใครได้ใครได้ให้หัวใจหนึ่งดวงกล้าใช่ไหมลูกกล้าลองใช้ไมค์ตอบสิลูก
1: ไว้ครับ
0: again please
1: right
0: ยังไม่ชัดมันได้ยินไม่ชัดเลยกลุ่มที่3ต้นหอมต้นหอมจะตอบว่าอย่างไรต้นหอมตอบโดยใช้ไมค์ได้เลยค่ะ
1: ไว้
0: ตอบว่าไม่ยังไม่ได้ยินไมกี้ไมกี้ลองตอบให้แก้วฟังหน่อย
1: right
0: อีกรอบดังๆเลยลูก
1: right
0: คำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า
2: right
0: right เด็กๆนั่นก็คือเป็นอะไรลูกเป็นคำกริยาที่หมายถึงอะไรคะเขียนนั่นเองนะคะเขียนเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเคยเรียนไปแล้วเรียนไปตอนไหนเอ่ยตอนอนุบาลมีนักเรียนคนใดเคยคุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้บ้างไหมคะบางคนก็เคยเรียนแล้วตอนอนุบาลใช่ไหมบางคนก็ยังไม่เคยเรียนเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูภาพนี้ค่ะ Look at the pictureเด็กๆดูเป็นคำกริยาฟังดีๆคำกริยาหมายถึงคำที่แสดงอะไรลูกคำที่แสดงอาการออกมาเขากำลังทำอะไรอยู่ลบดีมากใครตอบลบเมื่อกี้สองกลุ่มใช่ไหมเอ่ยสองกลุ่มใช่ไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆคำว่าลบเราจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรใช้คำศัพท์คำว่าอะไรใครรู้บ้างคุณบอกว่า eraser ถ้า eraser คืออะไรลูกยางลบยางลบคำนี้ยังไม่ใช่คำกริยาคำว่าลบนั่นก็คือคำว่า eraser ลองดูเด็กๆลองดูที่ภาพนะคะคำศัพท์ก็คือนั่นก็คือคำว่า erase
2: erase
0: อีกรอบนะคะนั่นก็คือ erase
2: erase
0: เด็กๆลองสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะลองสะกดตามคุณครูนะคะ
2: E
0: R
2: A
0: A

0: is
1: E.
0: E.
1: Erase.
0: Erase.
1: Erase.
0: ดีมากค่ะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะจดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะมีกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดีมากค่ะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปให้มาดูภาพนี้ค่ะเด็กดูที่ภาพนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรลูกสมุดหรือหนังสือดูสิลูกดูดีๆนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคกันนะคะประโยคที่จะนำเสนอวันนี้นะคะนั่นก็คือประโยคว่า I'm ready
1: ready
0: for schoolรอบนะคะประโยควันนี้นะคะนั่นก็คือ I'm ready
1: for school
0: เด็กๆอีกรอบค่ะ
1: I'm ready for school
0: เด็กๆฝากครูปลายทางค่ะช่วยจดประโยคนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเด็กดูที่ภาพนี้ค่ะเขาทำอะไรเอ่ยแสดงว่าจะต้องมีคำศัพท์คำว่าอะไรอยู่ในประโยคด้วยนะคำว่า read ใช่ไหมเอ่ย read เป็นคำกริยานั่นเองใช่ไหมเอ่ยเด็กๆประโยคถัดไปนะคะ to read I have a book
1: to read I have a book
0: อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า to read I have a book ดีมากไหมใครชื่นชอบการอ่านหนังสือบ้างลูกเด็กๆดีมากนะการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะคะนักเรียนปลายทางชอบอ่านหนังสือไหมเอ่ยดีมากค่ะเด็กๆเราลองมาดูที่ประโยคต่อไปนะคะเด็กๆดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าจะต้องมีคำว่าอะไรในประโยคบ้างคะจะต้องมีคำศัพท์อะไรในประโยคบ้างมีคำว่าบุกมีคำว่า notebook write เก่งมากเด็กๆลองมาดูนะคะประโยคที่ครูจะฝึกให้พูดนะคะเด็กๆลองดูนะคะและฟังค่ะเด็กๆ listen carefully ประโยคก็จะได้ว่า to write I have a pencil and a notebookอีกรอบนะคะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า to write I have a pencil and a notebook เด็กๆลองอ่านเลยค่ะ ดีมากค่ะเด็กๆหมายถึงอย่างไรประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าจะเขียนเนี่ยจะต้องมีอะไรลูกมี pencil คืออะไรเอ่ย
1: ด
0: ินสอและสมุดนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะประโยคที่จะเรียนในวันนี้จะต้องขึ้นต้นด้วย to อะไรเอ่ย to erase ใช่ไหมเอ่ย to erase เด็กๆลองมาดูประโยคกันดีกว่านะคะประโยคที่จะเรียนในวันนี้นั่นก็คือ to erase I have an eraser ใครลองอ่านได้บ้างน้องทีเราอ่านให้ครูฟังหน่อยนะคะเพื่อนๆ listen to your friend ให้ฟังเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะสุ่มอีกหนึ่งคนให้คนที่ตั้งใจเรียน
2: to erase I have an eraser
0: อีกรอบลูกยังไม่ได้ยินเลยลูกดังๆค่ะ
2: to erase I have an eraser
0: ดีมากค่ะเด็กๆต่อไปครูแก้วขอสุ่มนะคะสุ่มแบบเจาะจงสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนช่วยพูดให้ด้วยค่ะแก้วตาประโยคที่พูดจะได้ว่าอย่างไรลูก
3: To erase I have an eraser
0: ใช่ไม่ใช่ Yes or noยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอย่างไรตั้งใจฟังต้อง pay attention ตั้งใจนะคะต้องตั้งค่ะเด็กๆไม่กี้อยากพูดใช่ไหมเอ่ยลอง

0: ฟังนะคะว่าแม็กกี้จะพูดได้ว่า
1: To erase I have an eraser
0: ขอดังๆกว่านี้อีก2ระดับลูก
1: To erase I have an eraser
0: ขออีก1ครั้งอีก1ครั้ง
1: To erase I have an eraser
0: ปรบมืออย่างจริงใจให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนบ้างเอ่ยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆเรามาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆลองดูนะคะ I'm ready to เด็กๆลองฟังเด็กๆลองฟังแล้วก็ลองดูที่ภาพดูที่ประโยคประโยคแรกบอกว่า I'm ready to ฉันพร้อมที่จะคำกริยาหนังสือเป็นคำนาม I'm ready to อะไรเอ่ย No มี letter R มีตัวอักษร R นำหน้าไหนใครเสียงใครออกมา
2: read
0: มาดูเฉลยกันดีกว่านะคะเด็กๆI'm ready to read เก่งมากประโยคนะคะก็จะได้ว่า I'm ready to read ลองพูดเลยค่ะ I'm ready to read อีกรอบค่ะ
2: I'm ready to read
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกรุ๊ป
2: 1
0: กลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคคราวนี้ครูแก้วมีกติกาว่าเด็กๆจะต้องเลือกคำนำหน้านามด้วยใช่ไหมไมกี้ยกมือสูงมากเพื่อนๆ listen to your friend ใช่ไหมกลุ่มที่4เนาะฟังเพื่อนนะอาจจะได้ว่า
1: I have a book
0: แล้วเรามาดูเฉลยกันดีกว่ามีเสียงอื่นไหมวันใหม่จะพูดว่าอย่างไรวันใหม่จะตอบว่าอย่างไรอีกหนึ่งประโยคฝั่งนักเรียนปลายทางช่วยฟังคำตอบแล้วก็ลองคิดตามนะคะว่าคำตอบเหมือนกับใจตรงใจเราหรือไม่อาจจะได้ว่าอย่างไรลูก
1: I have a book
0: เราลองมาดูกันเหมือนกันไหมเหมือนกันเราลองมาดูคำตอบดีกว่าคำนำหน้านามที่จะใช้นะคะนั่นก็คือใช้อาหรือแอนลูกใช้อะนั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำศัพท์จะต้องเป็นคำว่าเก่งมากค่ะประมือเพื่อนด้วยค่ะดีมากค่ะเด็กๆอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อน
2: ๆ
0: อีกรอบค่ะ
2: I have a book
0: ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนบ้างเอ่ยดีมากค่ะก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นั่นเองนะคะและกลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปประโยคบอกว่า I'm ready to คำศัพท์อะไรกลุ่มที่5กลุ่มที่4อยากจะตอบใช่ไหมลูกจักรพรรดิจะตอบได้ว่าเพื่อนๆลองคิดตามนะคะนักเรียนปลายทางลองคิดไปเลยค่ะ
1: I'm ready to notebook
0: มีความเห็นต่างไหมเอ่ยมีความเห็นอื่นไหม Anything else มีน้องทีลองตอบสิลูกขอประโยคแรกก่อนนะคะประโยคนี้นะคะ
1: I'm ready to write
0: ใช่ไหมคะใครมีความเห็นอื่นอีกเราลองมาดูคำตอบดีกว่านะคะก็จะได้คำตอบว่าอย่างไรนะเก่งมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า I'm ready to write นั่นก็คือเป็นอย่างไรลูกฉันพร้อมที่จะ
2: เขียน
0: ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งประโยคไมกี้อยากตอบนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะว่าจะตอบอีกหนึ่งประโยคว่าอย่างไรคะ
1: I have an pencil
0: เรา ไม่เป็นไรนะครับมีขอแก้ตัวขอแก้ตัวอีกรอบ
1: I have an white pencil
3: ทำไมเมย์ไม่ให้อย่าไปเมย์ก
1: ็ notebook
0: and notebook ด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยยังมีความเห็นอื่นไหมเอ่ยมีความเห็นอื่นไหมเอ่ยไม่มีนะคะเด็กๆลองมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยคำนำหน้านามจะต้องเป็นใช่ไหมเอ่ยก็จะได้ว่า I have a pencil and a notebook เพราะว่าเป็นอย่างไรลูกถ้ามีสมุดใช่ไหมเราก็จะต้องมีถ้าเราอยากจะเขียนเราก็จะต้องมีสมุดเราก็จะต้องมีดินสอใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นเราจะเขียนได้ไหมถ้าเราไม่มี
2: ไม่ได้
0: นั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อ I'm ready to เมื่อกี้หรออ่ะกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนๆลองฟังเสียงกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยเอาประโยคแรกก่อนนะ
1: I'm ready to read
0: again please
1: I'm ready to read
0: ยังไม่ใช่อ่ะกลุ่มที่4ค่ะ
1: I'm ready to erase
0: I'm ready to erase อีกรอบวันลูกอีกรอบค่ะ
1: I'm ready to erase
0: ใช่ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะ Yes or No ถูกต้องนะคะและขออีกหนึ่งประโยคค่ะใครตอบได้ Mikey หรอ Mikey มั่นใจมากเลย
1: Have an eraser
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆเราลองมาไม่มีคำตอบอื่นหรออ่ะขอฟังอีฟซีอีฟตอบว่าอย่างไรเมื่อกี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์100เอาเลยลูกอีกประโยคนึง I have เลือกคำนำหน้านาม1ค่ะ11
1: I have anEraser
0: เหมือนไหมเมื่อกี้เหมือนของน้องไหมอ่ะเราลองมาดูคำตอบเฉลยกันดีกว่านะคะเราลองมาดูคำตอบเฉลยกันดีกว่านะคะเด็กๆคำนำหน้านามต้องใช้คำว่า and เพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็คือคำว่าอะไรเอ่ย Eraser นั่นเองเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคที่สองจะพูดได้ว่าอย่างไรคะใช้อ่ะหรือแอนเอาใหม่1 2 3
2: I have an eraser
0: Again please
2: I have an eraser
0: ดีมากนะคะก็จะได้ประโยคที่ว่า I have an eraser I have an eraser นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่จะได้หัวใจไป
2: Wonderful
0: ดีมากนะคะมีกลุ่มที
2: ่
0: 1กลุ่มที่2ใช่ไหมและกลุ่มที่4นั่นเองต่อไปจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ เป็นหน้าที่ของนักเรียนบ้างแล้วล่ะค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆต้องทำใบงานที่9นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเมื่อนักเรียนทำใบงานที่9เสร็จเรียบร้อยนะคะจะมีการจับคู่นะคะเพื่อพูดให้เพื่อนฟังนะคะแล้วก็จะต้องพูดให้เพื่อนฟังด้วยนะคะแล้วก็มีการมาออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะฝากครูปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถที่จะสอบถามครูปลายทางเพิ่มเติมได้แล้วก็ใบงานนี้นะคะสามารถที่จะนำไปให้คะแนนได้ด้วยนะคะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของใบงานที่9เลยค่ะเด็กๆหน้าตาของใบงานที่9ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆจะต้องไมกี้อ่านคำสั่งให้ฟังหน่อยอ่านคำสั่งภาษาไทยให้ฟังหน่อยคำสั่งเขาให้ทำอะไรลูก
1: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมาย
0: เมใช่ไหมเมลองอ่านคำสั่งภาษาไทยให้แก้วฟังหน่อยจะได้ว่าอย่างไรลูกชื่อเมใช่ไหมเอ่ยเมลองอ่านสิลูก
1: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมาย
0: ขอดังๆอีกหนึ่งรอบชัดๆค่ะ
1: วาดภาพและเขียนประโยคให้ตรงกับความหมายค่ะ
0: ดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือจะต้องวาดภาพใช่ไหมคะแล้วก็เขียนประโยคให้ตรงกับความหมายนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเขียนประโยคครูแก้วมีตัวอย่างนะคะมีประโยคไว้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ในประโยคแรกเด็กๆจะต้องเขียน verb หรือว่าคำกริยาลงไปยกตัวอย่างเช่นครูแก้วใช้ภาพนี้เพราะฉะนั้นคำกริยาที่ครูแก้วนะคะจะต้องใช้คำกริยาที่ครูแก้วจะต้องใช้นั่นก็คือคำว่าอะไรลูกerase ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆครูแก้วก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เป็นประโยคแรกต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมคะ I have จะต้องเลือกใช่ไหมคะคำนำหน้านามที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับภาพเพราะฉะนั้นครูแก้วจะต้องใช้ are หรือ and คะเพื่อนๆใช้ and ใช่ไหมคะเพราะว่าคำนามด้านหลังคือคำว่าอะไรลูกอย่างลบคือคำว่า
2: eraser
0: นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยไหนใครเข้าใจการทำรายงานกดไลค์ตอนนี้ครูแก้วตาให้เปิดหนังสือแบบฝึกหัดแล้วหรือยังใช่ไหมมีอยู่แค่กลุ่มเดียวอีกแล้วที่เชื่อฟังคำสั่งที่ปฏิบัติตามคำสั่งนั่นก็คือกลุ่มใดกลุ่มที่1ที่ยังไม่หยิบอะไรขึ้นมาหนังสือแบบฝึกหัดใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าคุณครูให้ฟังจากหน้าจอก่อนใช่ไหมเพื่อนดีมากนะคะแสดงว่ามีการตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆซึ่งใบงานนะคะใบงานนี้จะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่63นั่นเองนะคะคุณครูจะขึ้นหน้าจอนี้ไว้ให้นะคะเด็กๆสามารถปฏิบัติตามได้เลยเด็กๆจะวาดเหมือนครูแก้วตาหมดเลยได้ไหมเอ่ยเด็กๆต้องวาดเองนะคะใช่ค่ะว่าอย่างไรเลือกหนึ่งอย่างโน้ตบุ๊กเหรอแสดงว่าคำกริยาที่หนูจะใช้ก็คือคำว่าอะไรจ๊ะคำนี้ใช่ไหมก็เอามาเติมต้องเอามาเติมประโยคแรกต้องเติมคำกริยาประโยคต่อไปต้องเลือกคำนำหน้านามอะหรือว่าแอนแล้วตามด้วยคำนามเข้าใจไหมเอ่ยใครมีข้อสงสัยบ้าง any questions everyone ยังไม่มีข้อสงสัยใช่ไหมคะถ้าเด็กมีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าเด็กมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามครูปลายทางได้เลยนะคะอะไรนะลูกถ้าจะวาดลบใช่ไหมเอ่ยคำกริยาที่หนูจะเลือกคือคำว่าอะไรเลือกให้ถูกต้องคำว่าลบก็ต้องเลือกคำว่า erase ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งคำใช่ค่ะเด็กๆจะต้องวาดภาพเติมคำกริยาเติมคำใช้คำนำหน้านามแล้วก็คำนามให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สัมพันธ์กันทั้งรูปภาพแล้วก็ประโยคให้เวลาทำ5นาทีให้เวลาการทำกิจกรรมนี้5นาทีจับเวลาแล้วเขียนคำกริยาเลือกคำกริยา1คำหนูใช้ภาพอะไร หนูใช้ภาพอะไรวาดภาพอะไรคะวาดภาพลบใช่ไหมต้องใช้คำอะไรคำกริยาคือคำว่าอะไรก่อน

คำนี้ไหมคำว่าลบคือคำนี้ไหมคำนี้ไหมคะคำนี้ไหมคะแล้วคำไหนลูกคำนี้คือคำอะไรอันนี้คือคำกริยาคำกริยาที่มีความหมายว่าลบคือคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคำนี้ไหมคำนี้หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ดูซิใช่ไม่ใช่เลือกคำนำหน้านาม1คำเลือกคำนำหน้านาม1คำให้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะทำได้ไหมเอ่ย

0: ใช้ภาพอะไรใช้อะไรใช้อะไรวาดภาพอะไรเอ่ยคนอ่านหนังสือแสดงว่าคำกริยาที่ใช้คือคำว่า read ดีมากค่ะเร่งมือค่ะเร่งมือค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนเช็คซิเช็คซิหนูเขียนคำว่าอะไรลูกหนูเขียนคำว่าอะไรดูซิใช่เปล่าดูซิใช่หรือไม่คะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ชัยพฤกษ์
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: เด็กๆเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเพื่อคุณครูที่จะให้คะแนนได้ถูกต้องนั่นเองนะคะไหน I have ใช้ and ใช่ไหม I have and คำนามต้องเป็นคำว่าอะไรคำนามต้องเป็นคำว่าอะไรที่หมายถึงยางลบอะลูกคำศัพท์คำใดที่คือยางลบแล้วน้องเขียนคำว่าอะไรลงไปต้องใช้คำว่า eraser ใช่ไหมเอ่ยน้องเขียนคำว่าอะไรตรงนี้ I'm ready to erase I'm ready to erase อันนี้ถูกต้องต่อไปเลือกคำนามต้องใช้คำว่าอะไรดีมากค่ะต้องใช้คำนามคำว่าอะไรระบายสีได้เลยค่ะระบายสีได้เลยต้องใช้คำนามคำว่าอะไร erase เป็นคำกริยาต่อไปตรงนี้แก้บอกแล้วต้องใช้คำนามค่ะต้องใช้คำนามค่ะต้องเป็นคำว่าอะไรต้องเป็นคำว่าอะไรต้องเป็นคำว่าอะไร eraser I have a pencil and a n d เว้นวรรคนิดนึงเว้นวรรคนิดนึงa notebook notebook ไหนดูสิหนูเนี่ยพร้อมจะเขียนใช่ไหมหนูก็จะต้องมีสมุดแล้วก็หนูจะต้องมีอะไรด้วยคะลูกดินสอ and a pencil and a pencil เพิ่มไปหนูบอกว่า I'm ready to read อ่านใช่ไหมหนูอ่านเพราะฉะนั้นคำนามที่สัมพันธ์กับการอ่านหนูจะต้องมีอะไรหนูมีดินสอได้ไม่ได้หนูต้องใช้คำว่าอะไรหนูต้องใช้คำว่าอะไรคำว่าบุกใช่ไหมเอ่ยใช้คำนำหน้านามใช้อะหรือแอนใช้อะหรือแอนใช้อะดีมากค่ะดีมากเรียบร้อยหรือยังไหนดูสิเขียนประโยคลงไปเธอเขียนตัวใหญ่มากเขียนประโยคลงไปได้เลยนะคะถูกต้องไหมมั่นใจเปล่ามั่นใจเปล่า
1: หนูมั่นใจ
0: ค่ะเด็กๆมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยดีมากค่ะดีมากค่ะระบายได้เลยเด็กๆครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะเร่งมือค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างทำเสร็จเรียบร้อยหรือไม่คะฝากครูปลายทางนะคะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยจับได้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กับรูปภาพหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถนำใบงานนี้นะคะไปเก็บคะแนนได้เลยค่ะ

0: เด็กๆอย่าลืมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเขียนชื่อต้องเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้กันแล้วนะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยเร่งมือค่ะเหลือแค่ 2-3 คนเท่านั้นใช่ไหมเหลือแค่ 2-3 คนเท่านั้นดีมากลูกดีมากเด็กๆหมดเวลาในการทำใบงานนะคะหมดเวลาในการทำใบงานนี้นะคะต่อไปเราจะมาเป็นอย่างไรลูกสรุปนะคะสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่อง get ready to เรียนเป็นครั้งที่2ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองมาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆคำศัพท์ภาพสำหรับภาพนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรลูกคำกริยาคำว่าดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่า read ต่อไปนะคะต่อไปคำนี้ค่ะใครได้บ้างดีมากค่ะนั่นก็คือเขียนใช่ไหมคะนั่นก็คือเขียนนั่นเองและอีกหนึ่งคำคือคำว่าจักรพัฒน์อยากตอบวันนี้จักรพัฒน์ยังไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมเอ่ยตอบเสียงดังๆว่า
1: erase
0: อีกรอบลูก
1: erase
0: เด็กๆนั่นก็คือคำว่าerase นั่นเองนะคะก็คือลบนั่นเองมีใครที่ยังจดบันทึกคำศัพท์ไม่ทันบ้างไหมเอ่ยถ้าเด็กจดบันทึกไม่ทันนะคะสามารถที่จะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะซึ่งประโยคนะคะที่เราได้มาเรียนรู้นะคะด้วยกันในวันนี้นะคะเด็กๆประโยคแรกนะคะ I'm ready to ถ้าสมมติว่าเราอยากจะอ่านใช่ไหมเอ่ยเราอยากจะอ่านเราก็จะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรลูกน้องทีลองพูดเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะอ่านครูแก้วยกตัวอย่างเป็นคำศัพท์คำนี้น้องทีจะพูดประโยคแรกได้ว่าอย่างไรลูก
1: I'm ready to read
0: เก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า I'm ready to read นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประโยคและอีกหนึ่งประโยค I have อะไรเอ่ยถ้าเราพร้อมที่จะอ่านแล้วเราก็จะต้องมีอะไรคะเพื่อนเราก็จะต้องมีหนังสือใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีหนังสือก็จะสามารถพูดได้ว่า I have a book นั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้โครงสร้างที่เรียนไปนะคะเด็กๆสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะในการเรียนนะคะแล้วก็ในระดับชั้นถัดไปได้เลยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้คำศัพท์ใหม่ไหมคะได้คำศัพท์ใหม่แล้วก็ประโยคใหม่ๆนะคะในการเรียนรู้วันนี้ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูขอฝากใบงานที่คุณครูนะคะก็จะขอฝากใบงานที่10นะคะขอฝากใบงานที่10ไว้เป็นการบ้านใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งใบงานที่10นะคะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนก็คือ part A แล้วก็ part B โดยที่เด็กๆนะคะก็จะต้องตัดรูปภาพนะคะในส่วนของ part A นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำนะคะไป

0: ติดนะคะในส่วนของพาร์ท B ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆซึ่งภาพนะคะที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้มีกี่ภาพเอ่ยเด็กๆลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดีมากนะคะโดยเริ่มที่ภาพแรกเด็กๆลองดูในใบงานไปพร้อมกันนะคะภาพแรกเด็กๆเป็นภาพของอะไรเอ่ยภาพแรกเป็นภาพของอะไรลูกเพนซิลภาพต่อไปล่ะคะภาพต่อไปคือ eraser ต่อไปค่ะลูก scissors ก็คือกรรไกรใช่ไหมเอ่ยและต่อไปค่ะเด็กๆ ruler ต่อไปค่ะอะไรนะลูก pencil case ดีมากค่ะต่อไปค่ะหนังสือใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพต่อไปค่ะกลูต่อไปค่ะครีออนดีมากค่ะต่อไปภาพที่9อะไรนะคะดีมากค่ะนั่นก็คือ pencil sharpener และอีกหนึ่งภาพและอีกหนึ่งภาพค่ะดีมากค่ะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะต้องเติมนะคะนำคำศัพท์นำภาพนะคะไปเติมให้ตรงกับคำศัพท์ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ class rules 1ก็จะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเด็กๆจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องนะคะกับบทเรียนนี้ด้วยนะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่11และใบงานที่12นะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมสื่อนะคะแล้วก็ใบงานนะคะไว้ให้พร้อมสำหรับนักเรียนด้วยค่ะและสามารถดาวน์โหลดสื่อนะคะแล้วก็ใบงานต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Ready
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่หนึ่งครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เกิดยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับสำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนกันเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหาร

0: ารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะครับเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซิไม่มีแล้วครับ
2: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆก็ต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
2: เมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
3: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
3: ถูกต
0: ้
3: อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเจริญทางด้านวัตถุในปัจจุบันนี้นะคะการที่แต่ละครอบครัวจะเลี้ยงดูลูกๆให้เติบโตมาเป็นคนเก่งและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไม่เช่นเรื่องง่ายเลยค่ะแล้วยิ่งมีการแข่งขันของสังคมค่อนข้างสูงทำให้คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนการเงินเพื่อรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของลูกน้อยกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะสมัยก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวนะคะไม่เหมือนกับยุคปัจจุบันที่หลายบ้านนั้นเป็นครอบครัวเดียวค่ะมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่มากนักนะคะภาระหลักในการดูแลครอบครัวในการหารายได้ก็ตกไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะค่าช่วยการทำมาหากินนะคะการวางแผนการเงินหรือว่าต่อยอดความมั่งคั่งก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่หลายบ้านนะคะคุณแม่ก็เสียสละออกมาเป็นฟูลไทม์มัมเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวนะคะลาออกจากงานประจำมาเลยทำให้คุณพ่อนั้นต้องเป็นกำลังหลักในการหารายได้ให้กับครอบครัวแต่วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับฟูลไทม์มัม1คนนะคะที่เขาเลี้ยงลูกไปด้วยและสามารถหารายได้ระหว่างการเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านได้ด้วยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณแม่มือใหม่แล้วนะคะซึ่งเขาตัดสินใจมาเป็นฟูลไทม์มัมนะคะคือออกจากงานมาเลี้ยงลูกเต็มตัวเลยแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วยนะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณนิลยาภาระกั้นตรงหรือว่าคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับคุณปุ้ยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณแม่และคุณลูกถามก่อนตอนนี้คุณปุ้ยทำอะไรอยู่เพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย
1: ตอนนี้เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็ตอนนี้คือมีรับอีเวนต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงกำลังจะทำแบรนด์เสื้อผ้าอีก1แบรนด์ค่ะ
0: งั้นท้าวความไปก่อนที่จะมีน้องนะคะตอนที่เราแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยตั้งใจแล้วก็แพลนว่าจะมีลูกเลยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีน้องนะคะก็คือพอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะโอเคในเมื่อมีน้องแล้วเราจะทำยังไงต่อเดินหน้าค่าใช้จ่ายต้องมีเพิ่มขึ้นแล้วเราจะต้องแบ่งสัดส่วนของการใช้เงินยังไงบ้างอันนี้ชีวิตวิถีก็เปลี่ยนไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ก็คือจากเป็นคุณแม่ที่แบบสาวปาร์ตี
0: ้
1: นู่นนี่นั่นไปเที่ยวสนุกสนานก็ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองทำแต่งานทำจนพี่ๆที่ออฟฟิศบอกว่าคุณแม่อยู่เฉยๆบ้างคือแบบ
0: ทำงานเต็มที่
1: ทำเต็มที่จนคือลูกค้าก็ตกใจแบบเอ๊ะทำไมแต่ต้องบอกก่อนว่าคือตัวเองเป็น AE พอเป็น AE เนี่ยก็คือในสายงานอีเวนต์เนี่ยก็คือจะต้องพบปะลูกค้า
0: เดินทางตลอดเวลา
1: ใช่แล้วล่าสุดก่อนที่จะคลอดน้องเนี่ยมีงานตัวนึงที่จะเป็นคล้ายๆกับปลูกป่า
0: ค่ะ
1: พอปลูกป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงเรือตอนนั้นท้องได้8เดือน
0: โอ้โหคือท้องใหญ่มาก
1: ท้องใหญ่ลูกค้าก็ตกใจใครเอาคุณแม่มาลำบากจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรเราก็บอกว่าหนูสบายมากค่ะไม่เป็นไร
0: เราเต็มใจ
1: ทำ
0: แต่คนอื่นเห็นแล้วก็
1: ตกใจแต่จริงร่างกายเราไหวเพราะว่าตั้งใจกะจะคลอดน้องด้วยตัวเองเพราะว่าหนึ่งคือคลอดด้วยตัวเองเซฟงบด้วยใช่เพราะถ้าผ่าปุ๊บบัดเจ็ตเพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะคิดไปแล้ว
1: คิดแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วก็พยายามทำงานให้เต็มที่เดินแบบว่าคลอดง่ายคนโบราณบอกทำงานเยอะอะไรเงี้ยจะคลอดง่ายก็ทำจนเหมือนมีความรู้สึกว่าอุบัติเหตุโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าน้ำเดินโดยไม่รู้ตัว
0: ระหว่างการทำงาน
1: ใช่ก็ปล่อยไว้ประมาณสัก7วันไปหาคุณหมอคุณหมอถามคุณแม่ไปทำอะไรมามีปวดท้องไหมมีค่ะแต่ก็ไม่ได้ปวดทีนะคุณหมอบอกหนูมาอย่างนี้อ่ะหมอก็บอกไปขึ้นไปขึ้นไปตรวจทุกอย่างวันนั้นคือไม่รู้คืออะไรแต่งหน้าสวยไปหาหมอเลยค่ะเขียนตาปัดแก้มคุณหมอก็เลยบอกว่าน้ำคร่ำเหลือน้อยแล้วนะคุณแม่ยังไงต้องผ่าหมอมีเวลาให้คุณแม่เตรียมตัว30นาที
0: อ๋อเหรออ
1: ุบัติเหตุมาก30นาทีปุ๊บ
0: ผ่าคลอดเลย
1: ผ่าคลอดเลยโดยที่ไม่มีใครอยู่คืออยู่คนเดียวใช
0: ่คือแค่จะไปตรวจ
1: แค่จะไปตรวจเฉยๆก็ได้ค่ะ
0: ไม่ได้คิดว่าจะต้องคลอดเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าด้วยการที่เราทำงานหนักเกินไปแล้วก็ใช้ร่างกายมากไปหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่น้ำเดิน
1: ใช่ตอนนี้เลยผ่าก็คุณหมอ
0: ตกใจไหมคะตอนนั้น
1: ตอนแรกไม่ตกใจตอนแรกยังแบบคุณหมอขอกินข้าวก่อนได้ไหมก็ยังแบบหมอก็แบบไม่ต้องกินแล้วขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็มีอุปสรรคว่าคือพอช่วงผ่าน้องเนี่ยตัวเหลืองช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นว่าคุณแม่น้องต้องอยู่โรงพยาบาลอีก1คืน
0: ค่ะ
1: ทีนี้พออยู่อีก1คืนเนี่ยคุณแม่ต้องเตรียมตัวคุณแม่จะอยู่ด้วยไหมถ้าคุณแม่อยู่ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะเป็นเอกชนไม่ได้ตั้งหลักเลย
0: คือเป็นเรื่องฉุกเฉินที่เราไม่ได้เตรียมไว้เพราะทุกอย่างคือจะคลอดเองคลอดง
1: ่
0: ายแต่ก็พลิกกลับด้านหมดเลย
1: ใช่
0: แล้วเรามีเงินก้อนฉุกเฉินเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าในตอนนั้น
1: มีแค่แบบว่าคลอดเอง
0: คือเตรียมแค่ก้อนนี้ไว้
1: ก้อนนี้ไว้เพราะว่าถ้า
0: เยอะไหมคะ
1: หนึ่งเท่าตัวพุชขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวหนึ่ง
0: ทีนี้พอหลังจากมี

0: น้องน้ำหนาว
1: ใช่
0: นะคะเป็นลูกสาวน่ารักมากตาโตแป้วเลยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นคะ
1: ครั้งแรกเลยคือคุณหมอที่นี่บอกก่อนดีมากคือหมอจะพูดเลยว่าคุณแม่คือเขาบล็อกหลังธรรมดาแม่ยันหลังนะคุณหมออุ้มออกมาให้หมอให้สิบวิก็คืออุ้มจากที่เป็นสายสะดืออุ้ม
0: ให้เห็น
1: เลย
0: ให้เราได้กอดเขา
1: ก็คือให้เห็นก่อนยังไม่ให้จับก็คือให้เห็นได้ยินเสียงร้องลูกวินาทีนั้นน้ำตาก็แบบไหลออกมาคุณบอกแล้วแซวอย่านะอย่าร้องนะเดี๋ยวมัสคาร่าเธอเปียกอะไรอย่างเงี้ย
0: เอามาแต่งหน้า
1: สวยเต็มที่คุณหมอก็แบบเดี๋ยวมัสคาร่าไม่สวยเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวหมอถ่ายรูปให้ไม่สวยนะคือไม่มีใครอยู่ให้ถ่ายรูปตอนนั้นคือคุณหมอก็ถ่าย
0: ญาติยังมาไม่ถึง
1: ไม่มีใครมาถึงคุณหมอก็จับหยิบโทรศัพท์ถ่ายให้เลยก็คือถ่ายจนแบบแล้วก็โอเคมันเหมือนมันรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเอง
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแบบว่าเราต้องทุ่มให้กับเด็กคนเนี้ยคือเขาเป็นใครเขาเป็นลูกเราก็ต้องทุ่มให้เขาแล้วจะทุกอย่างเราต้องหยุดแล้วก็คือค่อยมาวางแผนใหม
0: ่ค่ะ
1: ค่อยแผนไปเรื่อยๆอ
0: ันนี้เป็นความคิดแรกที่เราเห็น
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราได้ตั้งใจตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าเราอยากเอาจนมาเป็นฟูลไทม์มาตั้งแต่ตอนตั้งท้องหรือว่ามีแผนที่เปลี่ยนไปตอนไหนคะ
1: ตอนน้องได้3เดือนตอนนั้นก็คือทำงานจนมีความรู้สึกพอคลอดเนี่ยก็คือ3เดือนปกติทั่วไปอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าติดลูก
0: ลาคลอดได้3เดือนพอดีต้องกลับไปทำงาน
1: ใช่เราก็ติดลูกแล้วก็ไม่เอาดีกว่าตัดสินใจออกจากงานเลี้ยงลูกเองด้วยคือเราให้นมแม่แล้วคราวนี้ลูกก็ติดเราก็ติดเขาเราก็ตัด
0: ใจ
1: ว
0: ่
1: าออกเถอะออกแล้วก็ต้องตั้งหลักแต่ในช่วงที่ตั้งหลักเนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่เรามีเก็บอยู
0: ่
1: ใน
0: เก็บ
1: นิดหน่อยอะฮะก็ไม่ถามจนเข้า1ขวบเต็
0: ม
1: ก็เลยมีความรู้สึกว่าลูกค้าบอกคุณแม่ค่ะช่วยรับงานนิดนึงค่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจออกมาทำเอง
0: ค่ะตอนที่เราลาออกจากงานประจำแล้วมาเลี้ยงลูกเงินที่เราตั้งใจจะใช้นะคะที่เราบอกว่ามีเงินไว้ก้อนนึงกะว่าใช้1ปีพอดีเนี่ยเพียงพอไหมเป็นไปตามคาดหรือเปล่ามากน้อยกว่าที่แพลนไว้ยังไงบ้างคะ
1: ถามว่าเพียงพอไหมบอกเลยว่าไม่พอไม่พอเพราะว่าเราไม่สามารถแพลนได้ว่าเด็กเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นแต่ชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนไปมันก็อาจจะต้องเพลย์เซฟคือทุกอย่างค่าใช้จ่ายเรามีอยู่แล้วมันฟิกตายตัวค่ารถค่าบ้านคือต้องมีอยู่แล้ว
0: อ๋อคือยังมีภาระ
1: ใช่ค่ะคือเรามีภาระตรงนี้คือลูกเนี่ยเพลย์เซฟด้วยความที่หนึ่งกินนมแม
0: ่
1: ก็เลยประหยัดแล้วค่านมอันนี้ก็จะกลายเป็นค่าแพมเพิร์ดอันนี้น้องใช้แพมเพิร์ดก็จะมีค่าใช้จ่ายของลูกก็คือเด็กเล็กมากก็พอเริ่ม6เดือนก็ต้องหาอะไรให้เขาทานแล้วก็จะต้องเริ่มมีจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดือนนึงประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับฟูลไทม์มัมอย่างเราเนี่ยค่ะ
1: ถ้าตายตัวเลยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
0: โอ
1: ้ไม่ต่ำกว่าใช่
0: แต่ตอนนั้นก็มีคุณพ่อเนี่ยแหละ
1: ช่วย
0: ที่ยังทำงานประจำอยู
1: ่คุณพ่อไม่ค่ะคุณพ่อก็ทำเอง
0: ก็เป็นนักธุรกิจ
1: ใช่ค่ะก็คือคุณพ่อเป็นของเขาเองเลยนะคะ
0: แล้วเราคุยกันยังไงคะว่าตกลงว่าจะออกมาเป็นฟูลไทม์มัมนะแล้วก็คุณพ่ออาจจะต้องช่วยภาระดูแลในส่วนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: จริงๆคุณพ่อก็เป็นคนที่จะแบบว่าต่อไปนี้คือทุกอย่างคุณพ่อจัดการคนเดียวเลยคุณพ่อต้องคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องดูลูกเขาก็ไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้มีแบบพอคือมันจะมีผลกระทบต่อเวลานมลูกพอคุณแม่เครียดปุ๊บน้ำนมจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยค่อนข้างที่แบบว่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวป๋าทำงานเพิ่มขึ้นก็จะพยายามหางานให้มากขึ้น
0: ค่ะก็คือเป็นการวางแผนและคุยกันทั้งครอบครัวตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราก็คุยกับคุณปุ้ยต่อในเบรกหน้านะคะนี่คือช่วงเวลาที่ออกมาเป็นฟูลไทม์มัมเดี๋ยวมาคุยกันว่าพอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหมายถึงว่าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะคิดไว้ว่าแค่นี้แต่จริงๆโอ้โหมีบวกๆนะคะแล้วตอนที่ตัดสินใจกลับมาทำงานนะคะเริ่มต้นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญณวันนี้การที่สามารถเลี้ยงลูกไปได้ด้วยหารายได้ช่วยครอบครัวไปได้ด้วยเนี่ยคุณปุ้ยทำแบบไหนนะคะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่คนอื่นด้วยสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคนไกล
0: กลับมาติดตามกันต่อช่วงที่2ของเงินทองต้องวางแผนนะคะเบรกแรกคุณปุ้ยเล่าให้เราฟังแล้วนะคะว่าเวลาได้เป็นคุณแม่นะคะนอกเหนือจากเรื่องของความรักความผูกพันความสุขก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาเป็นฟูลไทม์มัมนะคะแต่พอผ่านไป1ปีคุณปุ้ยก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วคือไม่ใช่ดูลูกอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มคิดที่จะหารายได้อะไรเป็นจุดเปลี่ยนในครั้งนี้คะ
1: คือเวลาเร็วมากเวลาอยู่กับลูกรู้สึกเวลามันเร็วมากพอเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะแป๊บๆเดี๋ยวลูกต้องเข้าเรียนละขอทำงานขอกลับมาทำงานแบบทำเองก็ยังได้มีเวลาดูลูกด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยตัดสินใจรับงานขึ้น
0: ค่ะ
1: เกิดขึ้นมา
0: แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าที่รอคุณปุ้ย
1: รังรออยู่

0: ให้ทำงานให้เขาอยู่แล้ว
1: ใช่ไห
0: มคะก็ถือว่าเป็นงานเฉพาะทางพอสมควรเป็นความถนัดของคุณปุ้ยด้วยก็เลยทำให้มีตลาดแรงงานรองรับอยู่ด้วยนะคะแล้วตอนที่เราเริ่มกลับมาทำงานเกิดจากการที่เราเดินไปหาลูกค้าหรือลูกค้าเดินมาหาเราหรือจับชนกันยังไงบ้าง
1: ตอนแรกเนี่ยคือเป็นลูกค้ามาหาเราก่อนเป็นพี่สาวพี่สาวบอกว่าเฮ้ยพร้อมหรือยังพอดีพี่มีงานก็เลยเอางานมาให้เราก็เริ่มทำแต่คราวนี้ปัญหาเราก็คือเกิดขึ้นว่าเราไม่ได้ทำนานคอนเนคชันเรายังอยู่ไหมทีมที่จะซับเราอยู่ไหมทุกอย่างก็คืออยู่ปกติหมดเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคเริ่มจริงจังก็เลยพี่สาวตอบรับพี่สาวว่าโอเคหนูทำหนูยอมทำ
0: แต่ตลอด24ชั่วโมงเดิมทีอยู่กับลูก
1: อยู่กับลูก
0: แล้วเราแบ่งเวลาส่วนไหนมาทำงานนะคะ
1: ตอนนั้นคือข้างบ้านเนี่ยมีเนอร์เซอรี่เปิด แล้วเราก็ส่งแบบคือเราก็เห็นว่าการเรียนการเลี้ยงดูการสอนของเขาเป็นยังไงบ้างคราวนี้ก็เลยตัดสินใจก็ลองมาปรึกษาคุณครูที่นี่คุณครูก็บอกว่าเขามีเป็นรายวันค่ะคุณแม่อ่ะก็เลยลองค่าไปฝากช่วงนั้นประมาณคือต้องทำงานประมาณ10 วันเต็มคือเราต้องยุ่งกับงานมากเราก็เลยมาฝาก10วันแต่ก็คือฝากปุ๊บเดี๋ยวเราก็มารับกลับรับแล้วเรามั่นใจในทางโรงเรียนนี้ด้วยเพราะว่าโอเคงั้นฝากก่อนนะคะคุณครูเดี๋ยวขอไปทำงานเดี๋ยวมารับอะไร
0: ค่ะแล้วการยืดหยุ่นนะคะของการทำงานของตัวคุณปุ้ยเองนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราช่วยแบ่งเบาภาระได้ณวันนี้สถานะของครอบครัวเป็นยังไงบ้างแล้ว
1: ตอนนี้โอเคค่ะก็คือพยายามที่จะขยายตลาดไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำธุรกิจพยายามหาอะไรทำตลอด
0: คือเป็นคนแรกว่าจะเปิดแบบ
1: ใช
0: ่ร้านขายเสื้อ
1: ใช่ค่ะจริงๆคือคิดแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนมีเอาคอนเนคชั่นของเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศด้วยก็คือกะจะส่งเป็นแบบ Made in Thailand
0: แต่เราก็ยังมีเวลาให้กับลูก
1: ก็ยังมีค่ะก็ค
0: ือน้อยลงจากเดิมเยอะไหมคะ
1: ถามว่าน้อยลงไหมลูกเนี่ยเรามาฝากที่เนอร์เซอรี่แล้วเราตัดสินใจว่าโอเคให้ลูกไปดีกว่าให้ลูกไปเรียนคือไม่ใช่เราลูกหรือว่าทำไมเดี๋ยวจะมองว่าทำไมเป็นคุณแม่ใจร้ายจริงๆแล้วให้ลูกไปเรียนเพื่อที่ให้เขาพัฒนาเร็วขึ้นเพราะว่าอยู่กับเราเขาก็เล่นกับเราคราวนี้เวลาการเข้าสังคมมันก็จะลำบากแต่พอไปอยู่กับโรงเรียนเลี้ยงให้โรงเรียนเลี้ยงแบบจัดระเบียบของตัวเอง
0: ค
1: ืออาจจะเด็กเล็กไปไหมแต่คือเราฝึกตั้งแต่เล็กมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเขาก็จะไปเร็วขึ้นก็เลยลูกอยู่นี่นะโรงเรียนเนี่ยก็คือ9โมงพุ่ยจะมาไม่เกิน9โมงพยายามจะฝึกให้เขาตื่นเช้าล
0: ู
1: กต้องมาเข้าแถวให้ทัน9โมงปุ๊บจนถึงประมาณสัก5โมงพุ่ยมารับนั่นคือช่วงเวลาทำงานของพุ่ยระหว่างที่ลูกอยู่โรงเรียนแต่หลังจาก5โมงคือเรามีการคุยกันกับครอบครัวว่าเป็นเวลาของลูกทุกอย่าง
0: ให้หมดเลยคือแบ่งเวลาชัดเจนมากสิ่งสำคัญคือเรื่องของเวลาเพราะเราจัดสรรแล้วว่าเราทุ่มเทกับลูกคือออกมาจากการประจำก็พอเขาดังนั้นถ้าเราอยากจะกลับไปทำงานในรูปแบบของฟรีแลนซ์ยังไงก็ตามเราก็ต้องให้เวลาเขาเต็มที่เหมือนเดิมน
1: ะคะ
0: ก็คือแบ่งให้ชัดทำงานเต็มที
1: ่
0: ให้ลูกก็ให้ลูกเต็มที่เหมือนกันนะคะร้อยหนึ่งของรายได้ในวันนี้นะคะของครอบครัวเนี่ยมาจากฝั่งไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็รายจ่ายตกอยู่กับฝั่งของลูกเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
1: ตอนนี้ร้อยหนึ่งของครอบครัวบอกเลยว่าจากทางคุณพ่อเนี่ยคือจะเป็นเสาหลัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เนี้ยพอนี้เราเริ่มทำเราเริ่มจะมาช่วยกันในส่วนของ100เนี่ยพยายามจะให้ลูกประมาณ 30% 30ถามว่าเยอะไหมเรามองว่ามันก็ไม่เยอะเกินไปสำหรับที่เราจะให้เขาเพราะว่าโตขึ้นเราก็ต้องให้เขามากกว่านี้แต่ตอนนี้คือ30เราก็จะต้องแบ่งคือลูกมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
0: ก็เก็บในรูปแบบไหนคะ
1: คุณแม่จะเก็บเป็นเงินออม
0: ก็คือฝากไว้
1: ฝากประจำให้เขาใช่ค่ะก็คือฝากประจำให้เขาว่าทุกเดือนของลูกต้องเท่านี้แล้วก็อีก 20% เป็นค่าใช้จ่ายของเขาเองโดยที่คือคุณแม่ทำรายรับรายจ่ายของตัวเองก
0: ็
1: คือจะพยายามทำให้เขาเห็นว่าโตขึ้นลูกดูนะตั้งแต่เล็กจนโตลูกใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่อ๋อคือคุณแม่จด
1: ใช่ใช่ค่ะคือทำเป็นบันทึกรวมไปถึงก็จะมีการเขียนบันทึกคือเขาจะมี2เล
0: ่
1: มแม่ก็จะทำไว้ให้เขาเห็นตอนโตขึ้น
0: ทีนี้เวลาเรามีน้องแบบนี้นะคะต้องมีเรื่องของการศึกษาบุตรนะคะเราแพลนชีวิตเขาไว้ยังไงว่าอยากให้เรียนแบบไหนค่าใช้จ่ายค่าเทอมที่จะแพงมากในยุคนึงเนี่ยนะคะเราวางไว้ยังไงบ้าง
1: ตอนแรกเนี่ยวางแผนกับคุณพ่อบอกว่าให้ลูกเรียนนานาชาติไหมคุณแม่บอกว่าไม่ไหวถามว่าอยากให้เรียนไหมอยากให
0: ้
1: แต่เราก็ต้องแอคทีฟตัวเองแต่คราวนี้เรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเรามีความรู้ในระดับนี้เราป้อนเขาในระดับนี้แล้วเราค่อยไปเสริมเขาคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแพลนแล้วตอนนี้แพลนว่าอนุบาล1หนูต้องเข้าที่ไหนอนุบาล2เข้าที่ไหนแล้วอนุบาล3ลูกต้องไปสอบที่นี่ให้ได้น
0: ะ
1: ก็คือไม่ได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนของลูกคือเราแค่แพลนให้เขาแต่ว่าอยู่สุดแท้แต่ว่าเขาไปได้ถึงขนาดนั
0: ้
1: นแค่นั้นเองคือไม่อยากอัดน้องเยอะคือพยายามมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวลูกเครียดกลัวแม่กลัวใช่ไม่อยากให้น้องเครียด

0: ก็คือเอาที่น้องไหวเท่าที่เราทำได้
1: ค่ะมีหลักการเลี้ยงลูกยังไงบ้างคะคุณปุ้ยกับแม่
0: จริงๆแล้วคือส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงเต็มที่คุณพ่อก็จะทำงานของเขาไปเรื่อยเปื่อยเชื่อแฉงเขาก็คือทำเต็มที่เราก็จะเลี้ยงลูกให้เต็มที่คือถ้าเขาเหนื่อยคือเราก็จะต้องไม่หน้าที่เราต้องไม่ตกคือเราต้องอยู่ในบรรทัดฐานที่เราเคยเป็นมาก่อนฉะนั้นเราต้องเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งคุณแม่เราต้องมีสังคมของเราด้วยตอนนี้ก็คือถามว่าหายไปกับเพื่อนไหมหายคือแต่เพื่อนก็จะมาหาเพื่อนก็จะรู้ว่าโอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเล่นกับลูกกับหลานนานๆพาไปทีอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองว่าลูกตอนนี้เราต้องคุยกับลูกให้มากขึ้นว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะหนูต้องมีความรักจากทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยก็จะดีขึ้น
1: อยากจะฝากให้กับคุณแม่คนอื่นนะคะทั้งคุณแม่มือใหม่หรือว่าที่คุณแม่ว่าเอ๊ะเวลาเป็นฟูลไทม์มัมหลายคนบอกว่าเหนื่อยหรือเปล่านะคะคุ้มไหมกับการออกจากงานประจำเพราะว่าต้องสามีแบกรับเยอะทีเดียวค่าใช้จ่ายก็สูงหรือถ้าอยากมีรายได้ไปด้วยสิ่งที่ต้องมีทักษะที่ควรเป็นแล้วก็การบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างครอบครัวการทำงานแล้วก็ลูกเนี่ยคืออะไรคะ
0: จริงๆแล้วถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าคุณทุกคนเหนื่อยมากถ้าเลี้ยงเองโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยคือเหนื่อยสุด
1: ๆ
0: แต่เราก็เลี้ยงเขาด้วยความรักก็คือเรามีใจให้เขาเรารักเขาเราเห็นพัฒนาการเขาเราก็จะมีแรงกระตุ้นนี่คือเหมือนแรงผลักดันให้เราแบบคุณแม่ต้องเดิน
1: คุ
0: ณแม่ต้องสู้ให้ได้ต้องไปให้ถึงคราวนี้ลูกเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่เราอยู่เป็นแม่ฟูลไทม์ทุกอย่างเด็กได้ที่เราป้อนเขายังไงเราใส่เ
1: ม
0: มโมรีเขายังไงเขาเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นเด็กแบบไหนเราก็ต้องทำตัวให้เขาเห็นกับคุณแม่ทั่วๆไปบางคนอาจจะเป็นเหมือนเต็มที่กับลูกบางคนโอ๋ลูกไม่อยากให้โอ๋คือบอกเลยไม่อยากให้แบบเลี้ยงลูกโอ๋จนเกินไปเราอยู่ในความรักของเราอยู่แล้วฉะนั้นเลยอยากให้ลูกเนี่ยอยู่ที่กรอบของเราไหมหรืออยากจะคือด้วยความที่ตอนนี้มันอีกเจนนึงแล้วต้องเลี้ยงเขาในตามเทคโนโลยีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามเหมือนให้ลูกบาลานซ์ไปด้วยกันทั้งคู่จะเป็นแบบนี้มากกว่า
1: ค่ะคือเหมือนว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะสำหรับการเลี้ยงลูกนะคะว่าให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะหรือว่าเป็นอย่างที่วงตระกูลใฝ่ฝันไว้นะคะแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีให้กับลูกคือความรักและความปรารถนาดีนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนนะคะซึ่งคุณปุ้ยเองนะคะรวมถึงที่บ้านก็แสดงออกมาด้วยรูปแบบของการเสียสละนะคะคือออกจากงานประจำมาเลยและทุ่มเทเวลา1ปีเต็มให้กับน้องน้ำหนาวอย่างเต็มที่นะคะจนเขาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีนะคะแล้วก็ถึงวันหนึ่งก็ต้องกลับมาทำงานนะคะเพื่อสร้างอนาคตแล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวแต่ก็ไม่ลืมที่จะจัดสรรเวลาให้กับน้ำหนาวอย่างเต็มที่ด้วยซึ่งก็ถือเป็นวิธีที่ทุกครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเขามีการแบ่งเงินไว้ชัดเจนจดไว้ทุกรายละเอียดเลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเก็บเงินออมเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้วางแผนให้กับการศึกษาไม่ใช่แค่ทุ่มเทกับลูกในวันนี้แต่ยังวาดฝันถึงอนาคตที่ดีด้วยวันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยมากเลยที่แบ่งปันรายการกับเรานะคะในเงินทองต้องวางแผนคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดซับแถบประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าจะมีคำแนะนำให้กับคุณแม่ในการที่จะออกมาเป็นฟูลไทม์มัมและมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางบ้านได้อย่างไรบ้างค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: หากใครไม่เคยเป็นคุณแม่นะคะคงไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกได้นะคะแต่นอกเหนือจากความรักความผูกพันแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะดังนั้นช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดซับแห่งประเทศไทยนะคะว่าถ้าอยากจะเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านและสามารถมีรายได้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนั้นอย่างไรได้บ้างค่ะ
3: ตื่นเช้ามาก็ต้องเลี้ยงลูกครับพอลูกหลับแล้วก็ต้องกลับไปทำงานบ้านแป๊บนึงครับคุณลูกก็ตื่นมาก็ต้องเล่นกับลูกแล้วก็เลี้ยงลูกต่อไม่นานครับจะครบเวลา5 โมงเย็นแล้วคุณสามีจะเดินทางกลับบ้านต้องกลับไปนั่งทำอาหารข้าวปลาอาหารเพื่อรอสามีเห็นไหมครับการเป็นคุณแม่แบบฟูลไทม์ก็ไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นพนักงานแบบฟูลไทม์เลยนะครับเนี่ยคุณแม่บางท่านนะครับอยากจะมีอารมณ์กลับไปช้อปปิ้งนะครับเดินซื้อข้าวซื้อของนะครับเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้เป็นแม่บ้านแต่มันก็ทำได้ยากครับเพราะว่าเราไม่มีรายได้เป็นของตนเองแล้วบางครั้งก็มานั่งกังวลอีกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณสามีขาดรายได้ไม่สามารถหารายได้เข้าบ้านได้แล้วแล้วเราจะกินจะใช้ได้ยังไงครับผมเชื่อว่าคุณแม่มือใหม่หลายท่านนะครับก็มีการวางแผนกันนะฮะว่าจะช่วยหารายได้อย่างไรนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือในครอบครัวด้วยไม่ต้องเป็นภาระให้กับคุณสามีเพียงอย่างเดียวถ้าคุณแม่ท่านใดนะครับโชคดีนะครับได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายได้บ้าง

0: ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเราแสดงฝีมือในการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดได้เลยเรามี4วิธีนะครับในการสร้างความมั่งคั่งนะฉบับคุณแม่มือใหม่ครับโดยเริ่มต้นจากวิธีที่1 นะครับเป็นการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวเราอยากให้คุณแม่นะครับจดบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ว่าใน1เดือนเรามีรายจ่ายอะไรบ้างรายจ่ายใดครับเป็นรายจ่ายที่จําเป็นรายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเราจะได้วางแผนนะประหยัดนะปรับลดอดออมนะครับอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับอาจจะต้องพูดคุยกันกับคนในครอบครัวช่วยกันวางแผนร่วมกันแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวบางอย่างเช่นถ้าเสาร์อาทิตย์เราชอบเดินห้างสับสินค้าทานอาหารกลางวันในห้างทานอาหารเย็นในห้างให้ลองเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการซื้อแล้วก็กลับมาทำกินเองที่บ้านอย่างน้อยครับก็ประหยัดกว่านะสบายใจกว่าสบายกระเป๋ากว่าและสะดวกกว่าด้วยนะครับอย่างนี้ครับจะทำให้เราบริหารรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ขอนิดนึงนะครับนะคุณแม่ครับเวลาซื้อของกลับเข้าบ้านเนี่ยพยายามอย่าซื้อของให้มันเกินความจําเป็นเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันเกินความจําเป็นเช่นสินค้าบางอย่างหมดอายุสินค้าบางอย่างมันรับประทานไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ทิ้งเปล่าครับดังนั้นอยากให้ทําเช็คลิสต์ทุกครั้งก่อนเดินทางไปช้อปปิ้งเช็คลิสต์ว่าอะไรจําเป็นบ้างอะไรไม่จําเป็นอย่างนี้ครับจะทําให้เราหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่มันเกินความจําเป็นได้ครับขั้นตอนที่2นะครับก็เป็นการจัดสรรเงินออมนะแล้วก็เป็นการลงทุนให้แยกประเภทตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เลยครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเป้าหมายนะครับในครอบครัวเนี่ยทั้งหมด3ประการก็คือ1เป็นการออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณของคุณสามีและคุณภรรยา2เป็นการออมเพื่อการศึกษาของบุตรและ3เป็นการออมเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่อย่างนี้ครับเป็นการแยกเป้าหมายให้มันชัดเจนเลยหลังจากนั้นครับวิธีที่3เราจะเลือกช่องทางในการออมที่มันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีแผนตั้งใจจะออมเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณเป้าหมายนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับแต่มันเป็นเป้าหมายในระยะยาวเราอาจจะเลือกช่องทางในการลงทุนที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นหน่อยนึงเช่นลงทุนในหุ้นสามัญลงทุนในตราสารทุนนะครับเพื่อเป็นตัวเร่งทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับส่วนเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งคือเป้าหมายในการออมเพื่อค่าเทอมของบุตรอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นแต่เป็นเป้าหมายที่สําคัญมากครับเราจะเลือกการออมที่มีความเสี่ยงระดับต่ําๆหรือปานกลางเพื่อมันสอดคล้องอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ก็ได้หรือกองทุนตราสารหนี้ก็ได้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมเลยทีเดียวครับขั้นตอนที่4ครับมันตรวจสอบเป้าหมายทางด้านการเงินอยู่เสมอเราลองเช็คดูนะครับว่าตอนนี้ครับเราเดินทางไปถึงส่วนไหนของเป้าหมายแล้วเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วหรือยังหรือเดินทางมาใกล้เป้าหมายแล้วหรือยังเพราะการหมั่นตรวจสอบแบบนี้ครับจะทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ครับเช่นถ้าคุณพ่อนะครับหรือคนในครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราอาจจะจัดสรรเงินส่วนเกินที่มากขึ้นเหล่านี้ไปออมไปลงทุนนะครับเพื่อไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับหรือในทางตรงข้ามถ้าสถานการณ์การลงทุนเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เราก็จะมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าการเป็นคุณแม่มือใหม่ที่ลาออกจากงานประจำมารับตำแหน่งเป็นคุณแม่แบบ full time นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็สามารถสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้เช่นเดียวกันโดยเริ่มจากการวางแผนจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวนะครับจัดสรรเงินออมให้สอดคล้องตามเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาแล้วเลือกช่องทางในการลงทุนให้มันสอดคล้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการออมในการลงทุนอยู่เสมออย่างนี้แหละครับคุณแม่ก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในครอบครัวที่จะร่วมกันกับคุณพ่อเพื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายนะทางด้านการเงินของครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าคุณแม่ยุค2016นะคะไม่จําเป็นต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเฉยๆโดยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ขอเงินจากสามีมาใช้เหมือนในอดีตนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้เวลากับเขาได้อย่างเต็มที่เป็นคุณแม่ที่ดีนะคะพร้อมกับช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วยค่ะขอเพียงแค่ตั้งใจทํานะคะแล้วก็เริ่มลงมือทําผ่านการวางแผนที่ดีค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทําได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.zet.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2022ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อ

0: การลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเป็นคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็น2แง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่
1: วงยางเล็ก
3: ๆนะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
3: ใช่ครับ
1: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมนุษย์
3: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
1: ์ครับ
3: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนา มันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
4: ครับ
3: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวช
4: ครับ
3: นะครับถ้าจำเป็นต้อง
4: แล้วไม่ใช่บวชเนรแล้วถ้าไม่ถึงเวลา
3: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
4: โอ้เลย
3: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ
4: ครับ
3: 7สัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสิปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
4: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบอเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
5: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษเนี่ยครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ปฏิบและอาจารย์ปฏิบไม่กลายเป็นอาจารย์อนันต์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคริสตศาสนาบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำตามขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
4: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
6: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้น สิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็น

0: เจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาวันที่4นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่2งานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือทั้งสารไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วในเขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอะเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลอะเลือกกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี้เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนตามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีก พระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและทรงพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระ

0: เป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรามันก็สมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นทาสของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นทาสเงินทองเป็นทาสวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
1: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าเนี่ยทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นน่ะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
2: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
3: อะไรคือเหตุผลของลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่มาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
4: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้ มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
3: คิดแค่คิดนะ
4: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ทำนะก็คือความของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นจรเขาจรมา
3: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
4: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
3: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
4: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์นอกมีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
3: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
4: ใช่ครับ
3: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่
4: ไหมครับ
3: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลง
4: แต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์น
3: ่
4: ะที่มันติดตัวนั่นน่ะมันก็
3: ยังอยู่
4: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่
5: นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทํา

0: ให้การกระทําในปัจจุบันทําให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว่า
2: คนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
2: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะเห็นคุณลูกค้าคะ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: นั่นเรามองคนอื่น
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
2: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
2: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
3: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
3: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้

0: องค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะนี้คุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านนักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติแล้วก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้เป็นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
2: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
3: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีทั้งคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งก็จะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
4: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย์ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไมเวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้กับครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกเลยว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดง่ายเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เราแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาป อันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของ

0: มานและก็ความเป็นบุญทินของชีวิตของเขาเอง
1: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
2: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
1: ครับ
2: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
1: ตัวเราก่อน
2: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมอง
1: ครับ
2: นะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
1: ครับ
2: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน
1: ะ
2: เข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
1: เป็น
2: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไง
1: ครับ
2: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
1: ังไง
2: เราต้องการยังไง
1: พูดเพราะๆไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
2: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
3: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
3: ๆมีมากกว่านั้นจริงฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สองเขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่สามคือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่าสี่ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้

0: ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ตอบว่าจะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
0: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
2: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี้
1: อัน
2: น
1: ี้คือมุมได้ก็หมายความ
2: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
0: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นหนึ่งนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
0: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างนี้ครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรยังไงหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
0: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได้เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้

0: ันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จุงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์ธนัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะขับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรอย่างนี้ถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาละในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทําเอมัสปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดเพราะไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่มั้ยหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เสียศีลอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือศีลอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนสิ่งศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวที่อยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยนะหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดวันมันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: ฉันว่ากินได้
2: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้ลุงนี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตประทังชีวิต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพระธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาฟิซุลไม่ใช่ของเราคล้ายธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่ไหม พ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟ

0: ไหม้เห็นไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนหนึ่งเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามก็คือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทเนี่ยก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปากกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได
2: ้จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันลองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์028002840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตังเดินทางไปเก็บหาดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่สองคือกลีบดอกสองชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจักฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฝื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร่
1: 60 บาท
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
1: สวยด
0: ้
1: วย
0: สวยด้วยนะฮะ
2: การแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้ง
0: ราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาท
2: โดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหง
0: ส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับเอาไหมมา

ก่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางค์มีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางค์ฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้ายิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้ายิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตางช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตางลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ่งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโคลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถรุ่นรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับถั่วต้มถั่ว
1: คั่วขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค่ะ
1: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20
1: อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3 ถุง 100ค่ะ
1: 3 ถุง 100แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร่
2: ไม
1: ่
2: ร
1: ู้ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะมันเนาะ
2: ปกติค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
2: มาจากบ้านขามออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยางค
1: ูยายเดินเข็นวันละเป็น10 กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
2: ทุกวันค่ะ
3: ได้กระแ
1: หลงเท่าไหร
2: ่ขายเองค่ะ
1: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคาร เอาไว้กินดอกเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้เราชิมก่อน
0: ได้เวลาชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้า ตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
4: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
5: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
4: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
5: ปี๊ด
4: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
5: หอมมะม่วง
4: หอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโหอร่อยเลย
5: เค็มกับผักกลุ่มดอง
4: ผักกลุ่มดอง
5: ดอกแค
4: ดอกแคดอกแคดองด้วยเหรอครับ
5: ดอกแคเนี่ยเอามาลวก
4: อ๋อดอกแคเอามาลวกแต่ผักกลุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บ
5: จ้ะ
4: แซ่บหลายป่ะ
5: แซ่บหลายอร่อย
4: อร่อย
5: อร่อยเหลือหลาย
4: อร่อยเหลือหลายโอเค
0: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
4: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
5: แล้วก็หายใจไม่ออก
4: หายใจไม่ออก
5: เป็นบางคนนะ
4: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคเนา
5: ะ
4: เราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
0: ้นะเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มหน้าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเคี้ยวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงกระเทาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นถ่ายนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟรีซโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆตั้งสดชื่นกระปรี้กระเปร่า รสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสันต์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันนึงสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร.วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้

ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตามีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนกับคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมันแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนมาตรเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอสซีลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนมาตรมีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนมาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545ณปัจจุบันเรามีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนมาตรเนี่ยเป็นการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวัตตาจักษุศูนย์

0: ท็อปจักษุไปดีออฟโตนะครับแล้วล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างนึงเลยที่ผมยึดถือตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนนึงที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมาน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนส์เว้าเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนส์นูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
0: ขั้นตอนการทำงานของนักทัศนมาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับสักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโฟล็อกเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่างสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
2: 8 6 9 5 3
0: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับเขามีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในสูเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกๆปีเนี่ยมีสิ่ง

รรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำนี้เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักสามารถไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

0: สวัสดีครับผมนายสุนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเรื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่องไอทีเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนไปมากกว่าเดิมเยอะไปเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
2: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลกับคณะบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศาสตร์เนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะ

0: ือว่าการให้การศึกษาทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
2: ก็ในปี1กับปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
1: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทั้งกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
0: ้ปี5เนี่ยจะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนามาตรอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้เนี่ยนะของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบ
2: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาตรนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
1: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
2: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวเลยไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆนะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
2: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเตียวกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
0: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
4: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
0: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพแบบนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่

0: เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะยาว
1: ก็เวลาคอร์สรักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนคนหนึ่งครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เขามาด้วยเหตุผลนี้เราสามารถแก้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
2: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนนึงที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
3: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะครับเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป
4: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
5: ได้สิเฮ้ยตัวทางพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
4: ไม่เจอเลยครับพ่อ
6: ไม่เจอครับพ่อ
7: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
8: ต้องคืนสิ
9: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
8: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องเสร็จเราเก็บได้ก็ต้องไปสอบต้องไปสอบต้องไปสอบต้องไปสอบต้องไปสอบต้องไปสอบต้องไปสอบต้อง
7: ไปสอบต้องไปสอบต้องไปสอบต้องไปสอบต้อง
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟู้ดเวิลด์วันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทายทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
1: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
1: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ
0: ใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
1: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ด

0: ันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี
2: ่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เอามาต่อมาทำ
1: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็น
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
1: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
1: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางินะครับผม
1: มัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
1: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้
1: เป็นใช่ค่ะ
0: อันนี้หากินยากกว่า
1: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่เนี้ยเราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองนะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
1: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผม
1: ทำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
1: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
1: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
1: ก็คือถ้าเริ่มกรีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
1: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
3: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
4: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
0: ไม่เครียด
4: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
3: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
4: ข้างในเลยครับข้างในม
0: ี
4: รังไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
4: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
4: ่ครับ
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: อ๋อเขาจะตามกัน
4: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
4: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
0: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์3
4: เบอร์3มาตรฐานนี้เบอร์3
0: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
4: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
4: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมุติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
4: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
4: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหน่อยก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
4: ่ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
1: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกครก
4: อารมณ์ดีตกครก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
1: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
3: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
1: กว่าจะได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคสมัคร
1: เดี๋ยวเรา
0: น้ำมันร้อนใช่ไหมครับ

0: ไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่มั้ยต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
1: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่มั้ยต้องให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ๋มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
1: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
1: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆอีกทีแล้วก็จะ
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่อ๊อฟบอกแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
1: ่ะ
0: กล
1: ิ
0: ่นมะกรูดนี่แบบ
1: ค่ะมันจะทำให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ
1: ่
0: ะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่อ๊อฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมัน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้จะทำงบเห็ด
1: งบเห็ดรวม
0: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
1: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: สดๆเลย
1: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
1: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
1: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
1: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลยนะคะ
0: แล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี้
1: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
1: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
0: โอ้โหพี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนี้ยเนียนสูงขาวหุ่นดี
1: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
1: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
1: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
0: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
1: ้ได้หมดครับ
0: ครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
1: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
1: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต่
1: ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา

0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: ครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: อ๋อ
1: หยอดน้อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ถูก
1: นี่ค่ะใช
2: ่ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
2: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที
1: ่เป็นไข่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้องมุกมา
2: แล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
2: คุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
2: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับคุณยาย
2: คุณยายว่างเหรอครับ
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
2: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบ้อเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
2: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
4: ตอนแรกก็ปลูก
2: อ่ะแล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
4: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
2: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: มันอ้อนค่ะ
2: มันอ้อนมากเนี่ยดูมาสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
4: แต่ต้องทำที่ไถ
2: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
4: มือ
2: ถามจริง
4: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก
2: ็ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันหนึ่งประมาณสักกิโลปกติอะ
4: ที่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
2: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
4: มันลึกขึ้นเองอะ
2: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่ออฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
2: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงอย่างนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
2: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉยมันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับวันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ปลาเวียน
4: เอาหมดนี้เลย
1: เนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
2: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
4: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
2: งัดไปทางไหนครั้งนี้ตรงนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
2: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้อะค่ะ
4: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
2: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
4: กินได้ตลอด
2: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แปลว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหม
4: ไ
1: หนหัว
4: ได้ฝนตกก็โตได
2: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
2: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: นี่เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอ นี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
2: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
4: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
2: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงเลย
1: ใช่ค่ะ
2: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูกขาย
4: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
2: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้

0: เอากินกันด้วยนะครับ
1: คุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
1: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้โหก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
1: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
1: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
0: ๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได้
1: เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
1: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
1: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
1: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
3: บุญเตือนค่ะ
1: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
1: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
3: แกงเลียง
1: พริกแกงมีอะไรบ้างครับนี
3: ่ตะไคร้หอมแดง
1: กระชาย
3: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
1: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
3: ับ ใส่มันค่ะ
1: เป็นมันดิบๆเลยนะ
3: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
1: เราต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
3: ปลาช่อนค่ะ
1: ปลาช่อน
3: ย่าง
1: เดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
3: ซื้อแล้วมาย่างเอง
1: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
3: ค่ะปลาช่อนสด
1: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
3: ใช่
1: ย่างยังไงอ่ะ
3: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
1: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช
1: ่โอ
3: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
1: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
3: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
1: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
3: สองช้อนก่อน
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
3: สองช้อนตาลนิดหน่อย
1: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับพ่อนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทำในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าสแกมเบอร์เองนะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อเลยพี่อ๊อฟ
1: ขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางแขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ผ
2: มบอกกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: บินสเบิร์นพอดีครับก็ไต่แต่ขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก็
2: ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอลป่ะ
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงครับ
2: อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
4: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรนะครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
4: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็พยายามแต่ว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลย์นั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลเราก็เป็นการดึงแฟกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
4: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
4: สมมติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวว่าไม่เกี่ยว
4: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลยอ๋อใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
4: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
4: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อึ๊บอันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟก
4: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
4: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: บังครับโอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
4: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นลูกอันเดียวกับ NFL เลยครับในการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
4: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปฝั่งนึงเพื่อไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาวน
4: ์ใช่ครับ
2: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
4: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
4: ชดาวน์เหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
2: แล้วในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
4: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได
2: ้ครับ
4: แต่สมมติว่าพี่อัดโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่ออ
2: ย่างเดียว
4: ใช
2: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
4: ได้เลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
2: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
4: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือคว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การคว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
2: โอเคได
4: ้เดี๋ยวเข้าอะไรละเอียดเกิน
2: ให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเคได้ขอบคุณครับพี่วิน
4: ครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอน
5: หลักการของการคว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ทาคว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
2: ้ครับ
5: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
2: บ
5: ช่วยเกี่ยวไว
2: ้นี
5: ้ใช่แล้วลองเขย่าดูเขย่าตั้งตรงๆ ถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
2: ้ครับ
5: อย่างที่2

0: ให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปจิ้มไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
0: ๆตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
0: ซ้ายง้างขึ้น
1: ง้างขึ้น
0: ก้าวซ้าย
1: ก้าวซ้าย
0: แล้วเหวี่ยงลงไปเลยน้อยสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นโควอเตอร์แบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
1: ิ่งกับความเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งกีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเซตตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
0: QB คือโควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
0: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
0: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรงQBจะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่น okay. วิธีการสั่งของ QB จะมี2คำคำแรกคือคำว่าเซต
1: เซต
0: คำที่2ฮัทฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
0: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เซตฮัท
0: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
0: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราเราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้างข้างลองสแควร์ดูเราจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
0: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทำเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีไหมฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
0: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
0: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีกอันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
0: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับสองคนนี้แล้วกันนะคร
1: ับ ขอบคุณครับพี่บอส
0: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
2: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติบอกให้อัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าวิ่งไปมั่วซั่ว
1: อ
2: ะอย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงลูกสูงลูกสูงไอ้ทำจะทำมืออย่างนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันอันต้องทำเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บมันจะรับ
1: โอเคครับ
2: ไอ้ลองโยนให้อันดูลูกเบาๆนะก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนนะแล้วก็จะรับอย่างนี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้ลองรับดูครับประมาณใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
2: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่คว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตอัพแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัพหยุดรับบอลเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะถือว่าอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
2: นี่ยังไงก็ได
1: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทําแต้มอ่ะ
2: แม้กระทั่งตําแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทําหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทําแต้มได้หมดอ่ะอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราลองดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่มั้ยบางทีลูกไก่รับปุ๊บเข้าทัชดาวน์ไปเลยอ่ะให้ลองดูเด็ดอัพควอเตอร์แบ็คจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนําแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่ง
1: ไป
2: ตามบอล
3: ใช
2: ่ผมลองคว้างให้อ่ะลองดูเซตอัพยิงเลยยิงเลยยิงเลยไอ้โอเคเซตอัพ
1: เฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลยังเก็บแล้วเข้าประตูได้อยู่ป่ะ
2: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัชดาวน์เราอาจจะทีเดียวกว้างยาวปุ๊บทัชดาวน์เลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบ็คก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบ็ค
4: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกมั้ย

0: ขวาสุดไม่ก็ซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมนึงกี่คนครับ
0: ทีมนึงจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
1: 5-5
0: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
0: ควอเตอร์แบ็ค1ทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: นี่เดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
0: เดี๋ยวเราฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี
0: ่โดมครับ
1: พี่โดมครับ
0: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
1: ครับ
0: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
0: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งนะครับทํายังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ทีเราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งอะไรนะครับก็คือ
0: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
0: พอสแฟกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วครับ
0: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
0: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
0: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
1: ้
0: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งมาตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
0: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมุติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมุติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมผมไม่ต้องไป
1: ก็ให้
0: ก็จะเป็นหน้าที่ของโซน
1: ของโซน
0: คนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
0: คนนี้เลยใช่สมมุติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่มั้ยครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนกับหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนแบกกับปีกหลักๆคนแบก1คนกับปีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหาคิวบี้เพราะแบบรัชเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามา
0: หาคิวบี้ใช่ตำแหน่งของรัชเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เนี่ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยว
0: พี่จะเป็นฝ่ายดึงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัทพอฮัทเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี่กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลกจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
0: นี่คือดิวแรกอ่ะลองดูใหม่เซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
0: เซตฮัทเซตฮัทประมาณนี้อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเนี่ยซ้ายเอ็นขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
0: ้รู้ว่ามันประมาณ
1: โอเค
0: เอามาลองดู
1: เซตฮัท ไม่ได
0: ้สิ่งนึงที่เราต้องคํานึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟตวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได้ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคครับไป
0: ก็ผมไป
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมาเลย
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนนะครับ
1: จริงๆลองทั้งสองอันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมหนึ่งมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแฟนฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับแฟนฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
0: รับลงครับก็คือเอามือลงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on 3 1 2 3แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า Defense
3: Defense on 3
0: 1 2 3
4: Defense
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับเพราะว่าเขาถือบอลอย
0: ่
1: างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนนี้เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
2: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่า
1: เราเล่นเหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ครับที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได
0: ้เขามี

0: แต่ว่าเขาได
1: ้เขาเริ่มใหม่อ
0: ีก4ดาว
1: คนฟังควอเตอร์แบ็คเขา
2: โดนอะไร
0: อ๋อก็ฝาดเลย
1: ก็ถือว่าไม่ได
0: ้นี่คือวันสอง
1: เข้า
0: เอ็นโ
1: จ
0: น
1: เราพอด
0: ี
1: แทชดาว
0: เขาได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียกว่
0: าก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่คร
0: ับ
1: 1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแท
0: นตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยอีกรอบนึงเพราะเขาแทชดาวเราต้องกันแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพ
0: ิ
1: เศษ
0: ไม่ต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นแต้มพิเศษใช่เขาก็เลยได้แค่6แต่ที่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะว่ามีผมนี่แหละทําให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
3: ลองอีกรอบไหมคร
0: ับ ได้ครับ
3: เมื่อกี้พี่อาจไปสูงเกินไป
0: นิดเดียว
3: มาตรงกลาง
4: ข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูมาสวยครับ
3: นี่แหละ
1: ที่สาววิ่งวางมาครับวางเลยสวยสวย
0: สมานอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
2: พี่จอนพี่
1: พยายามวิ่งขึ้นไปนะ
0: Okay, okay. อ๋อคือเขาจะต้องฟังแผนกัน
1: เ
0: ล
1: ยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดไงครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
3: day by play อยากจะวิ่งฟลายเหมือนเดิมวิ่งแค่สามก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
3: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: okay,
3: ถือว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: ยังไงครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: เกือบแล้วเฮ้ยเกือบแล้วเดียวหมดแล้วครับเทิร์นโอเวอร์
0: เราคอสไม่ถึง4
1: ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเขาบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมเมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมหนึ่งแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
0: หมายถึงว่าให้เขาเกิน7หลา
1: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
2: ต้องยกมือค้างไว้ครับ
0: ใครอ่ะ
2: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องยกค้างไ
1: ว้เขาจะขวางทางพี่ไม่ได้เขาจะยกมือ
0: นี่ได้ไหม
1: นี่ไงแต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลยไว้เลยถึงแล้วไว้เลยถึง
0: เขา
1: ทำเบอร์ดาวแล้วต้องเล่นไหนสี่ครั้ง
2: เขาได้ไหม

Yeah, man. วิ่งแบบมาคิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต่อ
1: มันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลย
0: แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบออกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช
0: ่เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่ค้นพบเลยเงี้ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอีกอันนึงคือเรื่องสื่อสารเนี่ยเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
1: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เบลเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆเวอร์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปไปแล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
1: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริ ง
0: ๆ
1: แล้ว
0: ใ
1: ช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
1: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ผมว่าสนุก
0: สนุกมาก
1: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นกีฬาที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
0: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
0: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: ภัยแล้ง
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
0: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันน่ะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันต

0: ายแต่โลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
2: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
3: อื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
4: มาค่ะ
3: ทิติมาม
4: าค
3: ่
4: ะ
3: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
5: น
3: ี่ไปหรือเปล่า
5: เราได้รู้เบบติดโควิดโดนกักตัว
6: จริงอ่ะ
5: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
6: หรอก็ว่าอยู่เราเร็วนี้ไม่มา
5: ใช
3: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
5: ได้ค่ะ
3: บอกครูนะ
7: หนูรีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
3: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพานิสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
10: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป
11: ฉันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
12: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
11: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
12: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
11: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
3: โอเคไป
13: ค่ะเชิญครับมีอะไรครับ
14: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
13: ต้องมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
14: ค่ะ
13: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
14: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
13: ่ะโอเค
14: ค่ะขอบคุณครับ
13: ครับโอเค
15: เป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
16: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
15: โอเค
14: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับนัดเพื่อน
11: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
3: ขอบคุณทุกคนมากนะ
14: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาค่ะเป็นไงบ้างวราเทพปลอดใจดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนในภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
8: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ
17: เว
4: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
16: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
17: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบะคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
2: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่ๆ
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
2: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
2: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมใช่มันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี้ยวเล่นน้ำนะครับ
2: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
2: ตัวชัดเจน

0: กับถ้าเหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโจมสาดไปอย่างนี
1: ้
0: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่งอมันไม่ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
0: ใหญ่ครับ
1: จ้า
0: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้
0: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: เป็นเงินจังฟู

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล60เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปากกระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกวาตัวละลูกกวา
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกกวาเนี่ยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี่ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทู่ทู่ป้องป้องเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขานี่แหละค่ะที่มันตัวเขานี่แหละ
0: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาจริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางค่ะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆเนาะ

0: นู้นตั
1: ว
0: นู้
1: นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนู่น
0: น
1: ั่
0: นแหละอันนั้นก็ยักจุ่มปุย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มป
0: ุยอันนี้ก็ยักลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ่มปุยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มปุยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฟูงไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอะ
1: อ้าว
0: ปลาโทงโจงแหกได้แล้ว
1: มันกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฟมตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนก
0: ัน กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่าง
0: นี้ใช่ครับ
1: สันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
0: ขาว
1: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังอ่ะ

0: รามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองๆ
1: จุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: แล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อีกหนึ่งจานอร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะ

0: กใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
2: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะ
0: ด้วยความที่อันนี้ค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมมีเดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดติ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ่เลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบกรุบนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยเป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีเนาะอินทรีมันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมะม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: จ้าอ
0: ร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญดี LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกาสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกาสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความป้องแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรให้มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
0: เป็นไงรู้ใจ
1: เก่งเลย
0: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้ามันต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: เออ
4: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยดิคุณไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
4: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาตรงไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
4: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เ
4: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่
4: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้
0: พี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
4: เป็นหลอน
1: อ๋อโอเค
4: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
4: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
4: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่มั้ยฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
0: เห็นมั้ย
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
0: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
0: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
4: ใช่ครับ
0: ขั้นต่อไป
4: ยิง
1: ตัว
0: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: มีคำชอบตลอดแปลกๆ
1: จะทาสีจบ
0: อันนี้คือเราจะไป
2: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
1: น
0: ี
1: ่ก็
0: ค
1: ือใช้แมส
0: เด
1: ิ
0: มเลย
1: ใช้แมส
0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ี่คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงดิ
2: ใช้แมส
0: กันเดิมเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงน
0: ั้นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผุขึ้น
1: ผุ
0: เออ
1: เรียกว่าผุก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่ครับ
0: สามด้านที่เหลือ ไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช
2: ่งานตรงน
0: ี้เข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: มาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอาออกมาดิ
2: อะไรมาสิ
0: เอามาสิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโป
1: มาโป
0: ะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: okay.
1: เดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
2: สวยแล้ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลยก้าเอ๋ก้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ตู้หลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเคเฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
1: ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคดูมัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไรชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส
1: ่
2: งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเ
0: น
2: ี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ย
1: มัน
2: ไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะคลีปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคลีปนี่อ๋อ
2: คลีปเล็กอ่ะคลีปเล็ก
0: คลีปเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคลีปอันนี้เป็นคลีปประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
0: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ก่อนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่ไงค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: ครับผมหมออ้อยและน้องคนดียังคงพักบุกล้างเจ้าจ่อที่จังหวัดลพบุรีกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคุณหมอเตยซึ่งเป็นเจ้าแม่ของลิงที่นี่เลยนะครับเพราะว่าคอยดูแลความเป็นอยู่ของลิงเกือบทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้เราสองคนก็ตามหมอเตยมาสำรวจลิงตามจุดต่างๆซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าลิงที่นี่เนี่ยอยู่กันเป็นอาณาเขตใครเขตมันกันเลยทีเดียวครับมีทั้งระบบชนชั้นศักดินาโอ้ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งลิงจากสารพักการลิงพระปาง3ยอดไปสู่ลิงตึกผู้ยอมถอยอาณาเขตขึ้นๆลงๆเมื่อมีผู้บุกรุกเราได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณอ๋อยผู้ที่อยู่และคุ้นเคยกับลิงแถวนี้มานานและที่นี่นะครับเราเนี่ยได้ทดลองเรียบร้อยแล้วครับกับข้อข้องใจที่เราสงสัยกันมานานว่าลิงเนี่ยจะกลัวกะปิหรือไม
1: ่ไม่กลัว
0: กลัวไหมฮะ
1: ไม่กลัวกินข้าวคลุกกะปิน
0: ี่ลิง
1: ใช่ลิงพันธุ์พัฒนาไม่กลัว
2: เห็นไหมเห็นไหมกลัวใหญ่เลย
1: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิน
0: ั่นไงครับหายข้องใจกันแล้วใช่ไหมครับ
3: อย่างที่พี่อ๋อยให้ความรักให้ความเป็นดูกับพวกลิงนี่นะฮะเขาก็เลยเชื่องคือก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับพี่อ๋อยสัตว์อื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราเจอสัตว์ตัวนึงเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรามีการให้อาหารเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาจะรู้สึกได้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยปลอดภัย
4: เขาจะไว้ใจ
3: สามารถเข้าหาได้แล้วก็สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปถึงตัวให้อะไรนี้ได้คือสามารถ
4: ปรับ
3: คุ้นเคยกันได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกับสัตว์อื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าเขาก็จะมีสัญชาตญาณที่บางครั้งเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เล่นๆกันอยู่หันมางับอย่างนี
2: ้
3: อันนี้คือสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยง
0: เวลาต่อมาคุณอ๋อยก็ได้โชว์รูปถ่ายที่คุณอ๋อยถ่ายไว้ให้เราดูซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆซะนี
3: ่ไอ้นี่คือรูปที่ถ่ายไว้
4: ใช่
3: นานยังฮะ
4: นี่เดี๋ยวสดร้อนๆเดี๋ยวก็มา
3: เมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: อันนี้คืออะไรคะคุณหมออ้อย
3: เนี่ยฮะที่บอกว่ามีแฝด2แล้วก็ขโมยลูกคนมาเป็น3ตัว
2: อ๋อก็เลยต้องเลี้ยง3ตัวเลย
3: เล็กสุดกินไม่ได้เพราะว่านมอยู่2อัน
4: เนี่ยพี่ดู
2: มีนมอยู่2เต้า
3: แสดงว่าลิงตัวนี้อยากมีความเป็นแม่สูง
4: โอ้โหเที่ยวไป
3: ขโมยลูก
4: เที่ยวไปขโมย
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าน้ำนมเขาเหลือเยอะก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาลูกตัวอื่นซึ่งในธรรมชาติบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าแม่ลิงตัวนั้นที่เขาขโมยลูกถูกขโมยลูกมาเนี่ยเขามีน้ำนมเพียงพอให้ลูกเขาดื่มหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดไม่มีอาจจะฝากก็ได้
4: เน
2: ี่
4: ยนั่งสารมั้ยหมดแรง
3: หมดแรงร่วงเลย
4: แถวเนี้ยนะบางทีแบบเลี้ยงแมวแล้วแมวเนี่ยท้องบ่อย
2: ค่ะ
4: แล้วลิงพวกเนี้ยมันชอบไปขโมยลูกแมว
2: ค่ะ
3: มาเลี้ยงเหรอ
4: ใช่

0: มากอดมาเลี้ยงนี่แหละ
1: ลูกแมว
0: ค่ะลูกแมวที่ตัวเล็กๆยังอายุได้สัปดาห์2สัปดาห
2: ์นี่กะปิ
0: ค่ะกะปิ
2: แล้วเขานึกว่าลูกลิงเหมือนกันแต่แมวก่อไม่เป็นม
0: ัน
2: ก็หล่น
3: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากที่สุดอาจจะมีความเอ็นดูเจ้าแมวน้อยจนลืมไปว่าเจ้าแมวน้อยเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์กันและอีกอย่างนะครับสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านมหรือเกินจำนวนที่แม่จะเลี้ยงดูได้เนี่ยลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมักจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือว่าขาดสารอาหารแล้วลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ตายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นหมูครับหมูเนี่ยถ้าเกิดมาเกิดจำนวนเต้านม1ตัวตัวที่ไม่มีเต้านมดูดเนี่ยมักจะผอมแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับไปอีกที่นึงเลยนะครับแน่นอนครับระหว่างทางหมอเตยและน้องคนดีเนี่ยก็จะให้ขนมกับเจ้าจ่อไปด้วยมาถึงที่นี่เป็นฝูงลิงลงภาพยนตร์เก่าชื่อมาลายลาม่าที่นี่เนี่ยดูจะติดกับศาลพระกาฬแน่นอนครับอย่างที่บอกจะไม่มีการลุกล้ำอาณาเขตซึ่งกันและกันลิงที่นี่ครับจัดได้ว่าเป็นลิงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับผู้คนจึงน้อยลิงจึงมีนิสัยที่ดุร้ายในทุกๆที่ที่เราไปเราจะถูกฝูงลิงรบกวนครับโดยเฉพาะตากล้องของเราทั้งโดนลิงขี่แล้วก็ขี้ใส่ครับถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีบอดี้การ์ดและแล้วเราก็มาเจอกับคุณคนนี้ครับเรียกได้ว่าลิงทั้งจังหวัดกลัวจนต้องหนีป่าราบเลยทีเดียวครับ
4: หนูถามหน่อยทำไมหนูต้องกลัวถึงกลัวพี่ยุทธ
0: ์เพราะว่าพี่ยุทธ์เขาเป็นอาสาสมัครที่จะจับลิงป่วยไปให้หมอเตยได้มือเปล่าโดยที่ไม่ใช้ยาสลบ
1: มือเปล่าเลยฮะ
0: ยุทธ์จะเก่งมากค
1: ่
0: ะยุทธ์จะไม่กลัวลิงตัวไหนเลยแต่ลิงทุกตัวจะกลัวยุทธ์มาก
3: แค่ได้กลิ่นยังไม่ทันเห็นตัวก็หนีกระเจิงแล้วครับ
0: เราจะให้ตามแนวไปอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าลิงฝูงนี้จะได้กินอาหาร
1: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ทับซ้อน
0: ใช่เด็กๆลงมาแล้วลูกแล้ว
1: มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเราต้องระมัดระวัง
0: เด็กๆแล้วมาแล้วลูกมาน้องคนดี
1: กินแบบนี้ดิเหมือนอดอยากมากเลยอ่ะ
0: เด็กๆแล้วลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วลูกแล้วแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาเร็วๆลูกลงมาเร็วๆขนเริ่มขึ้นกันบ้างแล้วน้องคนดีเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: ตรงนี้คือเป็นลิงที่เป็นขี้เรือนเยอะอ่ะตอนนี
0: ้ก็มีเยอะทุกฝูงเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ยาตัวไหนได้รับยาไปแล้วขนก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะหมออ้อยแต่ถ้าตัวไหนเขากินยาแย่งยาไม่ทันก็อาจจะยังต้องรออีก4เดือนข้างหน้าโอ้ยยุทธมาอีกแล้วออมบอกยุทธอย่าเพิ่งเดินมาให้ยุทธรอก่อนให้ยุทธรออยู่ตรงนั้นแหละ
4: มีความสุขที่ได้ให้เขาค่ะคือเขาก็ได้มีอะไรกินเล่นๆแล้วก็มีความสุขสนุกดีค่ะ
3: และลิงฝูงสุดท้ายที่จะพามาดูนั่นก็คือลิงที่ตลาดมโนราครับที่นี่เนี่ยน้องๆจะได้เห็นพฤติกรรมอันโดดเด่นของผู้นำลิงหรือที่เรียกว่าลิงจ่าฝูงครับ
0: เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหลังอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะอาคารซึ่งเป็นอาคารสำนักงานนู่นไงคะน้องคนดีน้องคนดีเห็นไหมลูกมองไปบนชายคาตึกตัวที่ทำท่าขู่นั้นน่ะแหละค่ะคือจ่าฝูงคอยส่งสัญญาณค่ะเขาก็จะคอยส่งเสียงเตือนว่ามีคนบุกรุกนะพวกเรา
3: ที่น่าล่ะหลายๆที่ที่เราไปเนี่ยมักจะมีลิงที่คอยเตือนแล้วก็ระวังภัยกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงฝูงลิงนั้น
1: ผมก็ไม่เคยเดินอยู่ท่ามกลางฝูงลิงขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะปกติเราเรียนสัตวแพทย์มาเราก็จะรู้สึกว่าลิงเนี่ยอันตรายเพราะว่าเขาฉลาดนะเขาฉลาดเขามีโอกาสที่จะแบบวางแผนอะเพื่อที่จะมาลอบกัดเราอะหรือว่าแบบจะเข้าหาเราโดยที่แบบให้เราตายใจอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าลิงที่นี่ก็เป็นลิงที่แบบน่ารักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์เราก็จะต้องมีความระมัดระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อจากพวกเขาที่มาถึงเราได้อันนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สัตว์พวกนี้เนี่ยจะเอาโรคหรือเอาเชื้อโรคมาสู่เราได้นะครับ
0: ลิงฝูงนี้ก็จะมีจำนวนประมาณ500ตัวเช่นกันนะคะ
1: ฝูงแรกก็คือฝูงพระกาฬ
0: ค่ะฝูงสารพระกาฬ ตรงนั้นเนี่ยก็มีประมาณ500ตัวค่ะ
1: 500ตัว
0: แล้วก็ฝูงของชโยวานิชก็คือลิงตึกนั่นก็รวมๆ500ตัวเหมือนกันแต่เขาจะแบ่งเป็น2ฝูง

0: เล็กย่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนมโนราซึ่งมโนราเนี่ยเขาจะมีคนในชุมชนจะมีอาชีพค้าขายก็คือขายของเปิดเป็นตลาดนัดเราก็เลยต้องใช้ชื่อว่าลิงตลาดมโนรา
1: แล้วลิงตลาดเนี่ยมีพฤติกรรม
0: เหมือนลิงตึกก็คือชอบแย่งอาหารชอบอาจจะทำร้ายผู้คนก่อนได้รับอาหารแล้วก็มีความก้าวร้าวเหมือนลิงฝูงอื่นๆแต่ว่าตรงที่เป็นลิงสารพการเขาไม่มีความก้าวร้าวเพราะว่าเขาเจอคนอยู่ประจำสม่ำเสมอสามารถยื่นอาหารสัมผัสอาหารด้วยมือของเรากับมือของเขาได้ด้วยกันอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยค่ะ
1: เพราะว่า
0: ตรงนี้ไม่ได
1: ้มือเราไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องเขาอาจจะกระชากมือเราไปกัดชุบแล้วก็ปล่อยมือเราแล้วก็แย่งอาหารปล่อยให้อาหารหล่นที่พื้นแล้วก็เอาอาหารไปอย่างนี้แล้วก็มีลิงที่ตาบอดด้วยน้องคนดีเห็นไหมคะ
2: อ๋อตาบอดค
0: ่ะอันนั้นตาบอดจากการที่ถูกกระสุนบีบีกันของชาวบ้านยิงใส่แล้วก็ทำให้ตาเนี่ยแตกเสียหายแล้วก็ตาติดเชื้อแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งเวลาที่หมอเตยรักษาเสร็จบางตัวถ้ายังมีความแข็งแรงอยู่ก็จะปล่อยคืนฝูง
1: ไอ้ตัวข้างบนนั่นไม่ใช่จ่าฝูงใช่ไหมที่โผล่หน้ามาแล้วไม่ใช่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอัลฟากรุ๊ปเขาก็จะคอยนั่งส่งเสียงเตือนภัยค่ะเขาจะไม่ค่อยลงมาเขาจะคอยดูแลความสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เขารู้ว่าเขาจำได้ว่าเคยมาทำอันตรายในฝูงเขาก็จะเตือนพวกนี้ก็จะบึ้มขึ้นตึกหมดเลยก็จะเหลือแต่พื้นที่ว่างๆ
1: มีจ่าฝูงที่จะอยู่ที่สูงที่สุดป่ะครับ
0: อยู่สูงที่สุดเพื่อให้มองเห็นสะดวกค่ะแต่บางทีเขาก็ลงมากินอาหารนะคะเขาก็จะสลับกัน
1: เราพวกเบต้า
0: ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเบต้า
1: อัลฟาเบต้า
0: ค่ะเบต้าก็คือกลุ่มที่เป็นลิงที่ไม่มีความแข็งแรงเท่าอัลฟาแล้วก็เป็นลูกไล่ในฝูงอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ทำหน้าที่ขยายพันธุ์อย่างเดียว
1: อย่างเช่นพวกไหนพวกนี้
0: พวกนี้ก็จะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวที่ปลดระวางแล้วพวกที่อายุเยอะแล้วอย่างตัวนั้นก็ยังเป็นตัวนั้นเป็นเบต้าแล้วนะคะเพราะว่าอ้วนมากไม่มีความปราดเปรียวที่จะดูแล
1: คือเคยเป็นตัวที่แข็งแรง
0: ใช่ค่ะเคย
1: แต่ว่าโดนปลดระวางไปก
0: ็
1: จะกลายเป็นเบต้าเงี้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: พอดีผมสะดุดใจว่าเอ๊ะที่นี่มันเป็นตึกของกรมอนามัยแล้วอย่างนี
0: ้
1: โรคติดต่อลิงที่นี่เนี่ยที่มันมีโอกาสติดต่อสู่คนเนี่ยเคยมีอะไรบ้างหรือเปล่าฮะ
0: ยังไม่ปรากฏการระบาดของเชื้อโรคใดๆนะคะยกเว้นว่าแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือความปลอดภัยในคนก
1: ับ
0: ส
1: ั
0: ตว์เนี่ยเป็นหลักแต่ว่าลิงเนี่ยเราไม่สามารถจับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ทุกตัวก็คือถ้าตัวไหนผ่านการรักษาจากหมอถึงก่อนคืนฝูงหมอถึงจะฉีดให้เขาทีนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ซึ่งหนูท่อน้ำก็จะเป็นพาหะได
1: ้
0: สัตว์เลี้ยงในบ้านที่เป็นสัตว์จรจัดอย่างเช่นสุนัขหรือแมวก็ได้นะคะหมออ้อยแต่ว่าเท่าที่ทำงานมายังไม่เคยปรากฏ
1: มีโรคพวกนี้รายงานใช่ไหม
0: ค่ะยังไม่เคยพบแล้วก
1: ็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ
0: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกัน
1: ตัวเอง
0: ค่ะป้องกันตัวเองสมมุติว่าเราถูกลิงกัดหรือลิงข่วนเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะทำความสะอาดแผลเพื่อที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือบาดทะยักประมาณนั้นดีกว่า
1: จริงๆแล้วในลิงเขามีรายงานโรคไวรัสที่ติดต่อสู่คนเยอะมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยู่กับความเสี่ยงนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เราอยู่กับความเสี่ยงเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นไงลิงตลาดมโนรา
3: โอ้โหลิงตลาดมโนราดูเหมือนขี้กลัวนะคะ
1: นอนจะ
3: ขี้กลัวจะเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่ตรงน
0: ั้นเลยใช่เขาจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยเขาจะต้องระวังตัวเพราะฝูงนี้จะถูกทำร้ายบ่อยที่สุดเนื่องจากว่าเขาอยู่กับบ้านเรือนของผู้คนเพราะฉะนั้นอาจจะถูกหนังสติ๊กยิงบ้างอาจจะถูกตีหัวด้วยไม้บ้างแล้วก็บางบ้านก็จะมีลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารอบบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นอันตรายที่สุด
1: ค
0: ่ะเขาก็จะต้องระวังตัวแต่แปลกไหมคะว่าทำไมในเมื่อเขารู้ว่าเขาอยู่ท่ามกลางอันตรายทำไมเขาไม่ย้ายไปไหน
3: นั่นแหละสิคะ
0: ในความรู้สึกของหมอเตยก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาไม่น่าเขารู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนมันจะอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับเขาอันที่สองก็คือเขาอาจจะรักและผูกพันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราถูกไหมคะเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเลยต่อให้บ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านนิสัยไม่ดีเนาะเห็นแก่ตัวหรือทำเสียงดังรำคาญเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะเรารักบ้านเราน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษเราก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ

0: อันนี้ที่เสียงที่ดังแป๊บแป๊บแป๊บนี
1: ่
0: ตรงนี้ไหมเสียงมาจากนี้ไหม
2: ใช่ค่ะมาจากตึกแถวนี้ละค่ะอันนี้คือเสียงของการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รั่วนำไฟฟ้านะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอามากั้นกันบริเวณรอบบ้านไว้เพื่อไม่ให้ลิงบุกรุกเข้าไปในอาคารเขาได้ค่ะกระแสไฟฟ้านี้ก็เห็นบอกว่าใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับบ้านไฟบ้าน
0: อ๋อนี่แสดงว่าแอปพาร์ตไม่ใช่รั้วไฟฟ้าที่ใช้กันมาตรฐานนะฮะ
2: ค่ะ
0: เป็นรั้วไฟฟ้าที่ทำ
2: ใช่ค่ะทำเองแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอันตรายตรงที่ว่าถ้าลูกลิงเนี่ยแม่ลิงพาลูกลิงเกาะอกเดินมาเนี่ยถ้าสะดุดกับไฟโดนลวดเนี่ยลูกลิงสามารถกระเด็นตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตได้
0: มันจะไม่เหมือนกระรั้วไฟฟ้าที่เขาใช้ในพวกสวนสัตว์นะฮะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ย
2: กันสัตว์ออก
0: เขาจะแบบแป๊บเดียวแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ
2: สะดุ้งเป็นแบบเฉย
0: ใช่ปล่อยเป็นจังหวะ
2: ค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ตลอดค่ะวิ่งตลอดเวลา
0: อันนี้เหมือนคนไปจับ
2: ไม่ได้เลย
0: ไฟรั่วนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะจืดอย่างนี้เลยค่ะถูกสปาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า
0: ล
2: ิ
0: งก็อาจจะค่อนข้างแยงเพราะว่า
2: ใช่ลิงก็หายหมดเลยบริเวณที่ชาวบ้านเขากั้นไว้ก็ไม่มีลิงมารบกวนค่ะก็จะหนีย้ายกันไปรบกวนบริเวณตึกที่ไม่มีลวดกัน
3: เข้าใจนะครับว่าสังคมมนุษย์เนี่ยย่อมมีความเห็นและการยอมรับที่แตกต่างกันหมอเตยเล่าผมฟังนะครับว่าบางคนที่นี่เนี่ยไม่พอใจลิงอย่างหนักถึงขนาดเอาปืนไล่ยิงตัดขั้วหัวใจกันเลยก็มีบางครั้งหนักหน่อยเอามีดไล่ฟันจนแขนขาขาดด้วนบางครั้งก็แกล้งโดยการยิงหนังสติ๊กใส่ตาใส่ตัวจนตาบอดมาแล้วก็มีสุดท้ายแล้วในสิ่งที่ทำลงไปกับลิงหมอเตยนี่แหละครับที่ต้องคอยดูแลรักษาให้หายเป็นปกติวันนี้ก็ได้มีโอกาสตามหมอเตยไปที่คลินิกดูการรักษาอาการบาดเจ็บ
2: ที่นี่คือจะรับรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่หมอจะต้องทำเป็นพิเศษก็คือที่ลพบุรีเนี่ยมันมีลิงอยู่เยอะมากแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นโดนรถชนโดนไฟฟ้าช็อตถูกสุนัขกัดตกตึกนะคะซึ่งพอลิงบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สารพการแจ้งมาหมอก็จะไปวางยาสลบลิงแล้วก็เอากลับมาทำการรักษาที่นี่หรือถ้าเป็นกรณีที่เขาป่วยหนักไม่สามารถขัดขืนดิ้นรนได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำส่งมาให้ค่ะแล้วก็จะมาพักรักษาตัวที่นี่จนกระทั่งเขาหายดีแล้วก็จะส่งคืนฝูง
0: อยู่จนหายเลยฮะ
2: อยู่จนหายค่ะอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน
0: นานสุดนี่กี่เดือนฮะ
2: 3เดือนค่ะแต่ส่วนลิงที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรักษาอย่างเช่นว่าเขาต้องสูญเสียอวัยวะแขนขาหรือตาบอด บางตัวก็จะต้องเก็บเขาดูแลไว้ที่มูลนิธิรักลิง
0: อ๋อเขาเป็นมูลนิธิรักลิง
2: ค่ะมีมูลนิธิรักลิงของหมออยู่ค่ะไว้สำหรับดูแลลิงพิการแล้วก็ลิงที่เป็นลูกลิงกำพร้าที่ถูกแม่ทิ้งแล้วก็เก็บเขามาเลี้ยงจนกระทั่งเขาสามารถเข้ากรงไปฟื้นฟูสภาพได้ใช้เรียนรู้วิธีการดำรงชีพได้แล้วก็รอจนกระทั่งเขาอายุขวบครึ่งก็ถึงจะเอาเขาไปคืนฝูงในเมือง
0: แล้วเคสนี้เป็นไงครับผมเห็นก็ตัวนี้อยู่ในกรง
2: เจ้าเคสนี้นะคะเขาถูกไฟฟ้าในตัวเมืองช็อตมาแล้วก็ทำให้เท้าหลังเท้าซ้ายเขาเนี่ยมีอาการก็คือเกิดเนื้อตายแล้วก็มีบาดแผลชะกันตามร่างกายแต่การรักษานี้ผ่านมาประมาณ10วันแล้ววันนี้ก็จะได้รอบของการวางยาสลบเพื่อที่จะทริมเนื้อตายเนื้อที่แห้งๆทิ้งเพื่อที่จะขูดเนื้อเยื่อที่มันเน่าแล้วออกไปเพื่อที่จะ
0: ทำความสะอาดแผล
2: ใช่ทำความสะอาดแผลแล้วก็ใส่ยาที่ใช้กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อใหม่สร้างซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็รอวันที่เขาจะแข็งแรงแผลหายแล้วก็จะส่งคืนฝูงในเมืองต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับ
4: โอเคค่ะถ้างั้นเราไปทําเรื่องหนูสงสารเขาเห็นเขาอยู่ในกรงแบบนี้มานานละ
2: โอเคค่ะได้เลยค่ะ
4: ไปเลย
2: ไปเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นกรงที่เขาเรียกว่า Squid Cage ก็คือกรงบีบภาษาไทยเรียกว่ากรงบีบคราวนี้ก็จะบีบมาตรงนี้ปุ๊บแน่นทำอะไรไม่ได้ละก็จะต้องฉีดยา
2: แล้วก็จะฉีดยาเอาล่ะเรียบร้อย
4: เรียบร้อยเก่งมาก
2: เรียบร้อยแป๊บนึงแล้วเราก็จะนั่งรอเขาสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มง่วงนอน
4: นี่แต่ที่แผลมีเลือดไหลเลยนะเนี่ยเพราะมันบีบรัด
2: เขาจะนั่งแกะทั้งวันเลยค่ะนั่งแกะหนังที่มันลอกหลุดออกมานั่งแกะแล้วบางทีก็เลียแผล
0: มันยากตรงที่ว่าเราบอกเขาไม่ได้ว่าอย่าแกะนะแกะแล้วจะหายช้า
2: ใช่เราบอกเขาไม่ได้
0: คนบอกว่าอย่าแกะแผลนะเดี๋ยวแผลไม่สวยหรือถือเป็นแผลเป็น
2: เราก็จะไม่กล้าก็จะฟัง
0: ใช่ไหมแต่พอลิงเขาไม่รู้ไง
2: ใช่อันนี้เขาเริ่มที่จะหลับแล้วนะคะ
4: คิดว่าคุณหมอเนี่ยค่ะจะต้องช่วยน้องลิงตัวนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันน่าสงสารมากมันอยู่

0: ันแล้วอะค่ะแล้วหนูเห็นก็สงสารนะคะมันอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้เจอกับเพื่อนฝูงอะไรเลยมันจะเหงาหน้าดู
1: เหงาค่ะ
0: เขาจะเจ็บไหมคะอย่างนี้เขาจะรู้สึกไหม
2: ไม่รู้สึกแล้วค่ะเพราะน้องเขาหลับแล้วเราก็จะต้องเอาเนื้อตายทิ้งแกะเนื้อตายออกให้เขา
0: โอ้ย
2: เนี่ยเป็นร่องรอยของการที่ถูกสายไฟพาด
3: ตอนที่โดนสายไฟแรงสูงว่ะสายไฟ
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะคงจะไปจับแล้วคงจะไปลองกัดดูค่ะคงจะไปจับในส่วนที่เป็นฉนวนแล้วก็ลองกัดดูปรากฏว่าพอกัดแล้วมันก็สปาร์คขึ้นมาตัวก็คงกระเด็นขนก็จะเหมือนโดนไฟลวกมาตัวก็จะมีกลิ่นเหมือนลิงย่างฉุนๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะหมดสติกับมาโดยส่วนใหญ่
3: พี่หมอเตยรักษาลิงที่นี่มานานขนาดไหนแล้วฮะ
2: ก็ประมาณเข้าปีที่12แล้วล่ะค่ะ
3: ที่รักษา
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่จบเลยฮะ
2: ค่ะตั้งแต่จบมาเลยค่ะก็ลิงนี้จะเป็นสัตว์ที่หมอใส่ใจเขามากที่สุดเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เราคอยจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วปัญหานั้นเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้รวดเร็วแค่ไหนสามารถเซฟชีวิตเขาได้เร็วแค่ไหนค่ะก็จะทุ่มเทเวลาว่างเกือบทั้งหมดให้กับเขา
3: ก็ถือว่า
2: จะดูแลเขาน
3: อกจากงานประจำที่ทำแล้วรักษาสัตว์อื่นแล้วก็ยังเอาเวลาว่างมาดูแลลิงที่ลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกบางคนก็บอกครับว่าเราก็ไม่ต้องให้อาหารลิงสิลิงจะได้ไปอยู่ที่อื่น
2: ใช่มีคนเชื่อทฤษฎีนี้เกินครึ่งของในตัวเมืองลพบุรีนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ให้อาหารเขาก็แตกฝูงไปรบกวนชาวบ้านในกลุ่มอื่นเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาได้อาหารกินพอพระอาทิตย์ตกดินเขาก็กลับเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยคือบ้านเขา
3: สึกดีใจนะฮะที่มีสัตวแพทย์อย่างหมอเตยนะฮะที่ช่วยดูแลลิงที่เจ็บป่วยลิงที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครที่จะช่วยเขานอกจากคุณหมอเตยที่เราเห็นอยู่ว่าทุกๆวันคุณหมอก็จะอาศัยเวลาว่างไปช่วยเหลือนะฮ
2: ะ
3: ผมยังอยากจะถามคุณหมอเตยอยู่นิดนึงครับว่าคุณหมอเตยมีแรงบันดาลใจยังไงที่ทำยังรักษาอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขของเราเองอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการดูแลลิงเนี่ยหมอไม่เคยหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากใครหรือจะมีอะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาไหมมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขที่เราได้จากการที่เห็นเขาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ความสุขที่เห็นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบ
3: บ
2: ที่เขาควรจะได้
3: ร
2: ับ แล้วก็ไม่ถูกใครรังแกคนที่อยู่รอบตัวเขามีความเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาเป็นสัตว์ที่แสนซนมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ทำร้ายเขาอีกหรือว่าช่วยกันดูแลเขาตรงนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หมอสามารถออกไปทำงานได้ทุกวันมากกว่า
0: แม่ถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีค่ะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังไม่หมดลงค่ะดูสิคะได้ยินเสียงแมวหมาโอ้เต็มเลยค่ะ
3: งั้นพวกเราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: สวัสดี
3: ครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี
4: Animal

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์เดินมาช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าหัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทร์ธิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมไมพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรม
วงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสเปนประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายได้เสด็จพัดมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรบัติยุราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพำหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพนนิมมังคลารามณวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการ

มาเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณ ศาลาดุสิตดาลัยสุจินตดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับ

ู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้มูลนิธิราชทันปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทันแห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทันส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอว์และโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสิตวัดธรรมมงคลถาบุญยนต์ทวิหารวัดสมนัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แพซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแต่พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชา
ไทยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ๊ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิต

0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒ

รรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่า

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสคร
2: ับ
1: ผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุก
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพระท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหม
2: สุกกอไก่
1: ครับผม

0: แต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะว่า
1: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะว่าเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
2: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอ2 ชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อนเจอกันครับคุณแม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยคุณแม
2: ่ทำม้าน้ำ
0: ม้าน้ำหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับ

0: ขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
1: อันนี้ใช้เป็นกลวยค่ะสำหรับใส่ดอกไม้จัดงาน
0: โอ้ไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรถค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้อ
0: หรออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากๆนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพ
0: ื่
3: อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
0: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
3: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
0: ่โอ้โหนั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
3: ได้
0: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
3: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใบไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะรู้วิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่ครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไป

0: ไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ
0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปีครับครู
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆมาเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
0: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
0: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี
1: ้เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเนี่ยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็สร้างความฮือฮา
1: ใช่สร้างความฮือฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งกินไป2ลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง5หมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรครูจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบแล้วก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: ได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวมาดูกันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้

ีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุสโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟหนึ่งหม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมีโยกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: เรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเหล่าคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตกตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอตรงกลมๆมันนะคะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งเป็นรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณจะไปซื้อเก้าอี้สักตัวเนี่ยให้คุ้มเงินที่สุดเนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาอะไรบ้างความสบายราคาวัสดุที่เขาใช้เพราะปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบครับเงินมันหายากใช่ไหมล่ะครับจะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยซื้อเก่งอยากให้คุณใช้แล้วคุ้มที่สุดผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักในชีวิตของทุกคนนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถตัดมันออกได้เลยด้วยและสำหรับหลายๆท่านมันกินเปอร์เซ็นต์เยอะมากจากรายได้ 100% ของคุณนะครับและค่าใช้จ่ายที่ว่านั้นไม่ใช่สินค้าด้วยครับมันเป็นบริการครับถูกต้องครับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปซื้อบริการให้เก่งกันนะครับบริการที่ว่านั้นก็คือการเดินทางครับ

0: เอาละครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันมีหลายแบบเหลือเกินครับจะเป็นแบบการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์นะครับก็ดีหรือจะเป็นการเดินทางแบบที่ใช้ขนส่งมวลชนซึ่งขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีหลายแบบอีกครับไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์วินออกจากบ้านมาต่อ2แถวต่อ2แถวออกไปนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปต่ออะไรครับแท็กซี่เหรอครับโอ้โหคุณเป็นคนมีตังค์นะครับเนี่ยอ่ะต่อแท็กซี่ไปไหนต่อครับรถไฟฟ้าครับวันนี้เราจะชวนคุณมาคุยกันเรื่องรถไฟฟ้าเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่แล้วพอจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดเราจะไม่นับการขึ้นจากสถานี A ไป B แล้วก็ย้อนจาก B กลับมา A วนไปเรื่อยๆวันละ500รอบอะไรเงี้ยไม่เอานะครับอันนั้นคือคุณมีเวลาว่างเฉยๆเราจะพูดถึงวิธีว่าเฮ้ยคุณจ่ายไปเท่านี้แล้วคุณได้สิทธิประโยชน์กลับมามากที่สุดเพราะจริงๆแล้วมันมีสิทธิประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่รู้อยู่เมื่อคุณจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณขึ้นรถไฟฟ้าแต่คนที่มีความรู้ไม่ใช่ผมครับเหมือนทุกๆครั้งเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กันครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกคร
0: ับ แนะนำตัวก่อนเลยครับอาจารย
1: ์ครับผมสุรเชษฐ์ประวิทย์นะครับผมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ AAT นะฮะ Asian Institute of Technology นะครับก็สอนด้าน Transportation Engineering นะฮะหรือว่าวิศวกรรมระบบคมนาคมครับผม
0: ก่อนอื่นครับสิ่งที่กวนใจผมที่สุดคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยครับแล้วพอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสายปั๊บเราทำไมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่เหมือนแบบระยะทางจริงๆถ้าอยู่บนสายเดียวกันมันก็น่าจะเท่ากันเพราะเปลี่ยนสายทำไมราคามัน
1: ครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวางแผนระบบคมนาคมแบบเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งดูว่าสายเนี้ยให้ใครทำแล้วสายเนี้ยก็มีค่าแรกเข้าใช่ไหมแล้วก็มีค่าโดยสารตามระยะทางพอเปลี่ยนไปอีกสายนึงอีกสีนึงก็จ่ายค่าแรกเข้าใหม
0: ่
1: แล้วก็มีค่าโดยสารระยะทางเพราะว่าเราเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งนะฮะตอนที่เราให้สัมปทานอะไรกับเขาเราตกลงกับเขาว่ามีค่าแรกเข้าเท่านี้ค่าโดยสารตามระยะทางนี้เจรจาเป็นราย
0: ๆ
1: ตกลงกับสายนี้ก็อันนี้รัฐสนับสนุน 80% อีกสายนึงบอกรัฐไม่สนับสนุนอีกสายนึงบอกรัฐสนับสนุน 30% แต่มันไม่มีการ cross กันแบบเอากำไรจากสายที่มีผลประกอบการดีมาอุดหนุนสายที่ต่ำกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้บางคนเดินทาง3สถานีสายนี้ไปต่ออีกสายนึงอีก2สถานีไปต่ออีกสายนึงอีก5สถานีโอ้ยค่าโดยสารนี่บานปลายมากๆที่ในโลกมันก็มีอยู่หลักๆด้วยกัน3แบบนะฮะแบบนึงคือเรียกว่า flat rate คือถ้าเดินทางในโซนพื้นที่นี้ก็จะจ่าย
0: ราคาเดียว
1: อย่างเช่นว่า20บาทเดินทางสถานีใดก็ได้ถ้าอยู่ในโซนนี้นะอีกประเภทนึงก็คือแบ่งโซนเป็นหลายๆโซนถ้าอยู่ในโซนนี้20บาทข้ามไปอีกโซนนึงอาจจะเพิ่ม5บาท

0: ค่ามีส่วนหนึ่งอาจจะเพิ่ม5บาทนะหรือไม่ก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางตามระยะทางก็คือมีค่าแรกเข้าอาจจะ15บาทแล้วเดินทางอาจจะสถานีละบาทเดินทาง5สถานีก็เพิ่มอีก5บาทอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนั้นหลักๆก็อย่างที่ว่ามีแบบว่าเค้าเรียกว่าแฟลตเรทนะกับแบ่งเป็นโซน
1: แอเรีย
0: ครับกับแล้วก็
1: ตามระยะทาง
0: ระยะทาง
2: สำหรับแฟลตเรทหรือการคิดค่าโดยสารแบบราคาเดียวทั้งสายนิยมใช้กับระบบรถไฟภายในเมืองที่มีพื้นที่ไม่กว้างนักเช่น

0: แรงขั้นต่ำของนิวยอร์กอยู่ที่ประมาณวันละ 2,858 บาททำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า1เที่ยวคิดเป็น 3.15% ของค่าแรงขั้นต่ำ1วันสำหรับการคิดราคาแบบโซนัลแฟร์หรือการคิดราคาเปลี่ยนแปลงตามเขตเมืองต่างๆเป็นระบบที่นิยมใช้กับเมืองที่มีความซับซ้อนของระบบสูงโดยเมืองที่นิยมใช้รูปแบบนี้มากที่สุดคือเมืองที่อยู่ในเขตสหภาพยุโรปเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับสำหรับแบบ distance based fare ที่จะคิดค่าเดินทางตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นมักจะใช้กับเมืองที่มีขนาดรถไฟปานกลางเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานี่เองซึ่งคิดราคาค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง59โดยราคาจะปรับขึ้นตามระยะทางเชื่อมต่อแต่ละสถานี
1: แล้วอย่างนี้ครับเราพอจะมีวิธีปฏิบัติตัวหรือว่าทำยังไงให้มันประหยัดขึ้นได้ไหมครับมีแท็กติกมีวิธีเลือกไหมครับ
2: ถ้าจะให้อธิบายเรื่องแท็กติกการเลือกเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วการเลือกของคนเนี่ยเราต้องมองจากการเดินทางจากเขาเรียกจาก door to door นะฮะคือจากบ้านไปที่ทำงานหรือบ้านไปที่สวนสาธารณะหรือบ้านไปห้างสรรพสินค้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคราวเนี้ยไอ้ choice set ที่คนเราจะเลือกเนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐจะลงทุนกับระบบไหนรัฐจะอุดหนุนกับระบบไหนถนนเป็นอย่างนี้นะรถไฟฟ้าเป็นอย่างนี้นะรถเมล์เป็นอย่างนี้นะแล้วคนอะไรแล้วผลจากการเลือกจากที่รัฐจัดหามาให้ทุกวันนี้คนส่วนมากเลือกระบบส่วนตัวแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาครับเพราะว่าถนนมันพื้นที่มันมีจำกัดใช่ไหมคนขับรถส่วนตัวกันเยอะๆรถมันก็ต้องติดครับรถติดสุดท้ายไปไหนกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเกิดมลพิษเกิดปัญหาอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราถึงต้องพยายามเขาเรียกว่าโหมดชิฟต์คือการลงทุนของรัฐเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเมื่อคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทุกคนนะคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคนที่ยังจำเป็นต้องขับรถอยู่
1: ก็จะ
2: สบาย
1: ก็จะดิสทูลิตี้อะไรนี่ก็จะต่ำลงใช่ไหมคร
2: ับ ดิสยูทิลิตี
1: ้ได้แล้วครับ
2: อ่า
1: ผมสรุปง่ายๆจากที่ฟังจากอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ชอบการเดินทางเราแค่จำเป็นต้องจาก A ไป B
2: ใช่
1: แล้วทีนี้จาก A ไป B เนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่จะไป
2: ถูกต้อง
1: ในใจของแต่ละคนเวลาเดินทางก็จะมาเรียงละอันนี้น่าจะสบายสุดอันนี้รองลงมาซึ่งปกติแล้วคนก็จะเลือกอะไรที่สบายที่สุดอยู่แล้ว
2: ถูกต้อง
1: เป็นหน้าที่ของส่วนกลางแล้วที่เขาจะต้องทำให้ไอสิ่งที่มันไม่น่าลื่นลมในการเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นมาเพื่อมาชดเชยการใช้ไอรถยนต์ส่วนตัวที่เราเลือกกันอยู่ในปัจจ
2: ุ
1: บ
2: ัน แต่ตัวนี้มีพอยต์สำคัญนะพอยต์ของคนมันไม่เท่ากันเพราะว่าคุณถ้าเกิดคุณไม่ค่อยมีเงินอ่ะคุณเป็น
1: การซื้อรถก็น่าจะเป็นไปไม่ได
2: ้การซื้อรถแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วในขณะเดียวกันคนที่มีรถแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนมันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันคือต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ใช้อ่ะแต่ถนนมันก็โล่งขึ้นคุณก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย
1: ทางอ้อมทีนี้เอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนครับอาจารย์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆชาวโลกของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่จุดไหนประมาณไหนครับ
2: เราอยู่จุดที่เรากำลังจะก้าวกระโดดนะฮะคำว่าก้าวกระโดดเนี่ยแปลว่าอย่างสมมติว่าเราเดิมมี100
1: ครับ
2: เราจะทำเพิ่มอีก300ทีเดียวแต่ตรงนี้คำว่าก้าวกระโดดตรงนี้มันก็สองมุมนะมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันก็ต้องเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศนั่นแหละมาจ่ายมันคือการจัดสรรทรัพยากร
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าไปดูต่างประเทศประเทศอื่นๆสิ่งที่เขาจะทำอ่ะก็คือเขาจะค่อยๆพัฒนาหมายความว่าถ้าเราทำรถไฟฟ้าปีละ10กิโลสมมุตินะ
1: ครับ
2: มันก็จะมีคอนโดมีแลนด์ดีเวลลอปเมนต์มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่ไปเกาะตัวอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
2: นะฮะมันก็จะค่อยๆขยายตัวไปแต่ถ้าทำเพิ่มเปรี้ยงเดียวเนี่ย1คือเราต้องเอาเงินมหาศาลมาลงสองคือการพัฒนามันตามไม่ทัน
1: โอเค
2: แล้วสุดท้ายคนมันก็จะไม่ใช้ระบบมันก็ว่างมันก็คือเราเอาเงินไปกองไว้โดยที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
2: อย่างที่ควรจะเป็น
1: เหมือนว่าถ้าเรามีทางที่ยาวอยู่ร้อยเนี่ยนะครับเราสร้างเพิ่มทีละ10ไอ้พวกคอนโดหมู่บ้านตลาดอะไรก็จะขึ้นตามทีละหน่อยแต่ถ้าเราวุบอีกทีนึงผู้ประกอบการที่เขาทำพวกอสังหาริมทรัพย์อาจจะเจริญงอกงามไม่ทันแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าก็อาจจะแบบเหมือนแบบปรับตัวไม่ทันกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลาอีกหลายปีก็จะทำให้กว่าจะ

0: คุ้มกับเงินที่ลงทุนเพิ่มไปมันก็ช้าลงไปอีก
1: อย่างตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องค่าโดยสารแพงทำไปแล้วไม่มีคนใช้เวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยมันสามารถบรรจุคนได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางเทียบกับถนนนะถนนเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะวิ่งโปรโฟเนี่ยคาปาซิตี้มันอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางก็คือ25เท่าอ่ะทีนี้ไอ้รถไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยถ้าคนมันใช้แน่นน่ะคนมันใช้ 50,000 อย่างเงี้ยมันก็คุ้ม
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่ถ้าเกิดมันมีคนใช้ไม่กี่คนมันก็ไม่คุ้มดิเพราะว่าขับรถมันก็คุ้มกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะเคลื่อนเงี้ยสมมติในขบวนคุณมีอยู่แค่10คนน่ะมันไม่พอค่าไฟด้วยซ้ำไหนจะจ้างพนักงานไหนจะเมนเทนแนนซ์ไหนจะอะไรต่างๆถูกมั้ยฮะงั้นมันก็ต้องดูว่าเส้นไหนเราควรใช้ระบบใหญ
0: ่
1: เส้นไหนควรจะใช้ระบบเล็กระบบเล็กก็อย่างเช่นว่ารถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งประมาณแสนล้านนะแสนล้านบาทงั้นผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำรถไฟฟ้า10สายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำสายหนึ่งทำแค่9สายพอนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือแปลว่าเราประหยัดเงินได้1แสนล้านบาท1แสนล้านบาทนี่คือยกระดับรถเมล์ใหม่ทั้งหมดเลยนะให้มันสะอาดให้มันมีแอร์ให้
0: รถเมล์ไฟฟ้าเลย
1: เพิ่มให้อีก4เท่าเลยของความยาวรถเมล์มันก็ทำได้ไงฮะคือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ารัฐมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดรัฐจะจัดสรรอย่างไร
0: มันจะมีที่เขาแชร์กันในเน็ตครับอาจารย์ว่าไอ้สัดส่วนของค่ารถไฟฟ้าของเมืองไทยเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเนี่ยฮะสายสีเขียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: สายสีเขียวก็เป็น1สายที่สำคัญนะคำว่าที่สำคัญเพราะว่า
0: สุขุมวิทใช่ไหมฮะ
1: มันเป็นสายที่ผ่านการใจเมืองนะฮะสายนี้ทั้งคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งคุ้มทุนทางการเงินแต่คราวเนี้ยมันกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในอีก8ปีข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยเขากำลังพยายามจะขยายสัญญาสัมปทานไปอีก30ปีข้างหน้าโดยบอกว่าเขาจะคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาท65บาทก็คือไปกลับวันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องเดินทางไกลๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือ130บาท130บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพก็คือ331บาทนะฮะ130เทียบกับ331ก็คือประมาณ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนี่ยังไม่นับนะกว่าจะเดินทางมาถึงสถานีที่ว่าเนี่ยว่าจะเชื่อมต่อมาต้องนั่ง
0: มอเตอร์ไซค์
1: รับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองไทยเนี่ยมันแพงมากๆแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ควรจะมองเป็นเส้นๆอย่างที่ผมว่าไงมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกันว่าโปรเจกต์ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายแต่ละปีเขาเป็นเท่าไหร
0: ่กำไรเท่าไหร
1: ่
0: ที่เหมาะสม
1: ใช่คนที่มาใช้ปีละเท่าไหร่พอคูณค่าโดยสารเนี้ยกำไรมันเหมาะสมสมเหตุสมผลหรือไม่มันต้องเอาตัวเลขเนี้ยมาเปิดให้ดูกันมันถึงจะตอบได้ว่าเฮ้ยแทนที่เป็น60บาทมันควรจะเป็น50บาทไหมหรือมันควรจะเป็น40บาทหรือมันจะควรเป็น25บาทแต่คือมันต้องเอารายละเอียดมากางดูกัน
0: และนั่นก็เป็นสาเหตุที่มาของแฮชแท็กที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายเนี้ยแล้วก็การทวงหนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างแฮชแท็กแรกที่ทีมงานได้มาคืออะไรครับผมขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได
1: ้ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้น่าจะเหมือนกับที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ละ
1: ใช่ขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยนอกจากในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะคือจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะขึ้นระบบขนส่งมวลชนได้ไม่ใช่ว่าขนส่งมวลชนตั้งราคาแพงให้เฉพาะชนชั้นกลางระดับบนหรือชนชั้นบนเป็นคนขึ้นได้ทุกคนควรจะขึ้นได้นอกจากนั้นอีกมิตินึงผมเข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องเขาเรียกว่า universal design อ่ะนะคือเวลาออกแบบการทำอะไรเงี้ยมันต้องให้ทุกคนขึ้นได้จริงๆคือคนที่นั่งวีลแชร
0: ์
1: คนที่มีปัญหาทางสายตาอะไรต่าง
0: ๆ Hashtag ที่2ครับ
2: 65
0: บาทจ่ายไม่ไหว
1: ครับก็อย่างที่ผมคำนวณคร่าวๆเนาะ65บาทไปกลับก็คือ130บาท130บาทเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ331บาทนั่นคือ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำนะ 40% ของค่าแรงขั้นต่ำ
0: คุณเหลืออีก 60% เอาไว้กินข้าว
1: นี่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถขนส่งสาธารณะได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเดินทางมายังไงคือ
0: มอเตอร์ไซค์2แถวรถเมล์
1: กว่าจะมาถึงสถานีนะฮะลำบากมากนะฮะ
0: อีกกี่บาทก็ไม่รู้อี
1: กกี่บาทก็ไม่รู้นะฮะ
0: แฮชแท็กที่3ครับ
2: 25บาททำได้ไหม
1: มันมีข้อจำกัดทางการเงินอย่างที่ว่าโดยเฉพาะเวลาเราทำพวกสัญญาสัมปทานอะมันผูกล็อกล่วงหน้าไปแล้ว30ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยสัมปทานหนึ่งก็คือ30ปี
0: ฟังความคิดเห็นของอาจารย์สุรเชษฐ์กันไปแล้วครับต่อไปฟังอีกหนึ่งความเห็นครับจากผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดูบ้างครับว่าท่านคิดเห็นยังไงครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสุเมธองค์กิติคุณครับเป็นผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยครับ
0: ส่วนตัวนะครับท่านมองว่าปัญหาในปัจจุบันของระบบรถไฟฟ้าในบ้านเราคืออะไรครับ
3: เนื่องด้วยรัฐเองเนี่ยในอดีตเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางก็ยังน้อยครับทำให้เห็นภาพว่ารถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยพยายามจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งพอเอกชนรับภาระในการลงทุนไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เอกชนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเก็บค่าโดยสารนะครับให้สอดคล้องกับต้นทุนของที่เอกชนลงทุนไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมค่าโดยสารรถไฟฟ้าเราเนี่ยถึงมีอัตราที่อาจจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศช่วงหลังรัฐเองก็เริ่มเห็นภาพว่ารถไฟฟ้ามีความจำเป็นมากขึ้นรัฐก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมากขึ้นบางสายก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้นะครับเอกชนเดินรถอย่างเดียวบางสายก็รัฐบาลก็จ้างวิ่งหมดเลยดำเนินการเกือบทั้งหมดแล้วก็รับภาระการจัดทุนไปรูปแบบการลงทุนที่มีความหลากหลายเนี่ยเริ่มส่งผลทำให้การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความหลากหลายตามรูปแบบการลงทุนที่มีอยู่ในแต่ละเส้นทางมันก็เลยมีความยากลำบากในการทำระบบรถไฟฟ้าให้เป็นระบบที่เป็นระบบเดียวกันเหมือนกับในต่างประเทศ
0: ผมจะพาไปดูในกรณีที่เราต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนสายระหว่างทางด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ

0: ท่านมองว่าแนวทางที่จะทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นขนส่งมวลชนที่ตอบโจทย์คนเมืองทั้งในด้านของกำลังซื้อและการเข้าถึงควรเป็นแบบไหนครับ
1: เนื่องด้วยนโยบายรัฐเองเนี่ยเริ่มใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นนะครับแล้วก็เริ่มมีความพยายามที่จะทำให้ค่ารถไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงนะตอนนี้เนี่ยการเดินรถในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารค่อนข้างน้อยและอาจจะมีโอกาสขาดทุนเพราะนั้นเองเนี่ยรัฐอาจจะต้องเข้าไปอุดหนุนตัวนี้บ้างนะครับเพื่อกำหนดให้ค่าโดยสารเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดผู้โดยสารให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวหลายประเทศนะครับเริ่มทำระบบขนส่งมวลชนฟรีแต่คำถามคือระบบขนส่งมวลชนฟรีเนี่ยมันด้วยต้นทุนของภาครัฐมากน้อยขนาดไหนซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่0 บาทถึง65 บาทเนี่ยมันจะแวรี่ได้มันอาจจะผันแปรได้คำถามก็จะเกิดต่อนะครับว่า65 บาทเนี่ยถ้าแพงไปควรต้องเป็นเท่าไหร่25 บาททำแล้วรัฐอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนในระยะยาวตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเอาเรื่องตารางค่าโดยสารมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพว่าในอดีตเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเลยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงตารางค่าโดยสารเราต้องพูดถึงตารางค่าโดยสารของทั้งระบบมากกว่าค่าโดยสารของเส้นใดเส้นหนึ่งไอ้สิ่งที่เราพูดกันเนี่ยเราคงไม่อยากพูดนะครับว่าเราอยากให้สีม่วงเก็บ25 บาทเราอยากให้สีน้ำเงินเก็บ25 บาทไม่ใช่เราอยากได้ตารางค่าโดยสารของทั้งระบบที่เหมาะสมนะครับแล้วทำค่าโดยสารเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนะครับแล้วมากำหนดร่วมกันเรื่องของตารางค่าโดยสารที่เหมาะสมนะครับให้มีเสียงของผู้บริโภคเข้าไปร่วมบ้างนะครับแต่ว่าถามว่าราคาสุดท้ายควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเวลาคำนวณเองก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์แล้วเป็นตารางค่าโดยสารที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
0: ้มีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆบ้างอีกไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสร้างอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็คือหลายเส้นอยู่คำถามคือว่าสายสีชมพูนะครับที่มีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะมีการเปิดใช้ประมาณต้นปีหน้าต้นปี65สายสีเหลืองน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปีนี้นะครับคำถามคือว่า2 สายนี้เปิดมาเนี่ยค่าโดยสารเท่าไหร่ประชาชนทั่วไปเนี่ยข้อมูลน้อยมากซึ่งราคาเนี่ยควรต้องรู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเสร็จเขาจะได้ลองไปประเมินได้มากกว่าที่จะรอให้เปิดใช้แล้วเสร็จแล้วมาคิดค่าโดยสารซึ่งแน่นอนปกตินะครับหลายเส้นทางเนี่ยนะครับเวลาเปิดใช้เนี่ยค่าโดยสารจะถูกเพื่อประมาณสัก 3-4 เดือนแรกเหมือนกันเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วให้ประชาชนเริ่มใช้งานเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมาขึ้นราคาตามราคาที่แท้จริงที่มีการกำหนดไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดคุยกันก็คือว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วราคาพวกเนี้ยต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้ระดับนึงนะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยข้อมูลที่เผยแพร่นะตอนนี้นะครับยังมีเรื่องพวกนี้น้อยไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะมีการใช้งานจริงไหม
0: และจากปัญหาที่เรากำลังพูดแน่นอนครับว่าก็สร้างความกังวลใจในวงกว้างเพราะนี่ถือเป็นเรื่องราวปากท้องของประชาชนซึ่งเราก็เชื่อว่าภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำลังดำเนินการแก้ไขให้ผลประโยชน์ตกมาที่ประชาชนมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วคิดว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้าอาจจะแพงเกินไปเราลองมาดูตัวเลือกการเดินทางประเภทอื่นๆบ้างครับเพื่อให้เห็นการเดินทางที่ชัดขึ้นและเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเดินทางว่านอกจากรถไฟฟ้าแล้วเรามีตัวเลือกอื่นๆอะไรอีกผมจึงได้ไปสำรวจประเภทของการเดินทางและราคาเบื้องต้นมาให้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่รถเมล์โดยสารครับ

0: และสำหรับวันนี้ครับแม่เราเริ่มกันที่รถไฟนะครับแต่จะเห็นได้ว่าขบวนของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับพอพูดถึงขนส่งสาธารณะอย่างเดียวปั๊บมันก็จะเห็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ข้อมูลกันนะครับข้อมูลอย่างแน่นมีหลายๆอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันและคุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันสำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะพาคุณไปสินค้าหรือซื้อบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับรอติดตามชมนะครับวันนี้อาจารย์และผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อน APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: การทานอาหารเนี่ยรสชาติของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาต้นแบบนั้นมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปล่ะครับผม

ปลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันต้นที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระปุกซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

สวัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะคือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำใหเราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันเป็นหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะค่ะตัวหลักก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวก่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมช.ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสทางเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้งวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาเราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผัก
จิงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเจียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

0: จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวกล่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเลจนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
2: ชื่อสุทธินันท์

สิริสวัสดีคุณค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นเพาะพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของนี่คือว่าเราอยากจะทําให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ําที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทําได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพง เราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนะเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะจริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ย อย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆสวนเนี้ยเราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัย

0: ับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างนี้ค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮือนม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับ

ำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับพอดีได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นหลายประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่างี้ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเฮือนบ้านจ่ายเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเฮือนบ้านจ่ายครับอ๋อสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบมาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวครับเอามาใช้หมดแล้วครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยตอนแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

แล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

0: จุดเด่นเหรอครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่ความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราเอาไปหุงไปอะไรนะครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนมุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันนะผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กนิสัยเลย

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ันนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันที

ป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอัน

แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนนึงเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตา

ครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญา

0: ำไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: ด่าก่อนไอ้เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กโยชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็นงานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทําความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆโยชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิสัยนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤตินิสัยของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักนิติศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดเลยก็เลยก็ได้และหลักการนี้มากลายเป็นกลไกเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาและปัญหาด้วยสาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าคุณธรรมมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ
2: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
3: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
4: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะ อยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
5: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
6: เพื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาล

0: ็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิ่งในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
1: วันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรได้รับการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
2: นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดี

ที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

งเป้าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ย

0: มันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
1: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
2: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
2: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล็กๆ
2: ห่วงยางเล็ก
3: นะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
2: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
2: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
3: ใช่ครับ
2: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมน
3: ุ
2: ษย์
3: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
2: ์ครับ
3: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระสามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวชนะครับถ้าจำเป็นต้อง
2: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรอถ้าไม่ถึงเวลา
3: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
2: อ๋อเหรอ
3: ครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อครับ
2: 7

0: าก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขับขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมีบีอิ้งมีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์สอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ประทีปและอาจารย์ประทีปไม่กลายเป็นอาจารย์อนัตและความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงอาจารย์บอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจำเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้นะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
3: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของเพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมา พราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตรัสแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่2ตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
3: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วแม้เขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาชาญที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไวเขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอะเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะนั้นเขาเลอะเลือกกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี่เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาต้องรู้สิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ย หรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงทรุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายทรุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นทาสของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นทาสเงินทองเป็นทาสวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
4: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นน่ะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
5: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
1: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งให้แล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไง
0: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควร

0: ควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
1: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
0: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
0: ลดลง
1: ลดลง
0: ลดลงแต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะที่มันติดตัวนั่นน่ะมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่หนึ่งจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นหนึ่งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของ

0: ตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
1: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
0: ากกว่า
1: คนอื่น
0: มากกว่าคนอื่น
1: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
0: เออเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
1: ก็สังเกตนะฮะ
0: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเองอ
0: ันนั้นเรามองคนอื่น
1: ครับ
0: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
1: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
0: มันมาถึงแน
1: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
0: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
2: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
0: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
2: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุรทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมุฮัมมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่

0: จะให้ธรรมะเนี้ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ยหนึ่งแต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
1: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
2: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
0: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
3: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
0: ์
3: ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกทำไม เวลาจัดการไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้ครูบาอาจารย์และทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่เราที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาป อันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
3: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
4: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม

0: ครับ
1: นะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์มหิดลนะอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
0: ครับ
1: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมานะเข้ามาเราเป็นผู้เราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
0: เป็น
1: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติต่อเรายังไง
0: ครับ
1: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
0: ังไง
1: ยังไงเราต้องการยังไง
0: พูดเพราะๆมั้ย
1: ใช่
0: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
1: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทําให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานถ้าแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าอาถรรพ์จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมครับนะหมายถึงคุณธรรม
0: บางโรงพยาบาลเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
2: จริงๆมันมี
0: ตัวอย่างจริง
2: ๆมีมากกว่านั้นจริงๆจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่ง อยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วเราก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สองเขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่สามคือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่า 4. ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
0: ตอบที่จะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอฝากมา
2: คนแบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
0: ครับ
3: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับ

0: ว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
1: ้แสงคิวได้ก็หมายความ
0: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: โอเคครับปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
2: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
2: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นหนึ่งนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
2: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
2: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้
2: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
2: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
2: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไง

0: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตสติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้หนึ่งหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าสองหน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะขับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทํา a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่มั้ยหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เสียศีลอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือศีลอดมาอาจจะกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั้นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือศีลอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดว่ามันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นมั้ยนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนองกินได้
0: กินได้แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงโอ้รู้งี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
0: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
0: ต
1: มากอร่อยว่ากินเยอะ
0: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูเนี่ยไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพัฒน์ธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งไม่สาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลใช่ไหม พ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนหนึ่งเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทําขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่มั้ยแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจําเป็นต้องทําก็คือนําเขากลับมานําตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนัง สามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
2: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
3: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันลองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตางเดินทางไปเก็บหาดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชน

0: เรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งเขาขอบจากฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฝื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายต้นละเท่าไหร่
1: 60 บาท
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
1: สวยด้วย
0: นะฮะการแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้งราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาทโดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหงส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับเอาไหม

ก่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางค์มีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางค์ฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้าอิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้าอิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตังช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตังลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ้งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโขลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้ๆๆๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวๆนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ยายเล็กยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถดุนรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับเผือกต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20
1: อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3 ถุง 100ค่ะ
1: 3 ถุง 100แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร
2: ่ไม่รู
1: ้ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะมันๆเนาะ
2: ปกติค่ะ
1: แล้วก็ยายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
2: มาจากบ้านขามออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยางคู
1: ยายเดินเข็นวันละเป็น10กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
2: ทุกวันค่ะ
3: ได้กระแรงเท่าไหร
1: ่ได้กระแรงเท่าไหร
2: ่ขายเองค่ะ
1: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคารเอาไว้กินดอกเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้เราชิมก่อน

0: ได้เวลานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
1: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
2: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
1: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
2: ปี๊ด
1: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
2: หอมมะม่วง
1: หอมหอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโหอร่อยเลย
2: เค็มกับผักกลุ่มดอง
1: ผักกลุ่มดอง
2: ดอกแค
1: ดอกแคดอกแคดองด้วยเหรอครับ
2: ดอกแคเนี่ยเอามาลวก
1: อ๋อดอกแคเอามาลวกแต่ผักกลุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บ
2: จ้ะ
1: แซ่บหลายป่ะ
2: แซ่บหลายอร่อย
1: อร่อย
2: อร่อยเหลือหลาย
1: อร่อยเหลือหลายโอเค
0: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
1: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
2: แล้วก็หายใจไม่ออก
1: หายใจไม่ออก
2: เป็นบางคนนะ
1: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคร์เนาะเราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
0: ้น้าเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มน่าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเคี้ยวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงกระเทาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟรีซโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า รสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสรรค์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบปะสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าเพื่อ

0: พระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
2: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
3: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
4: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
5: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร. วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอ

สาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงยังมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็จะต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนมาตรเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอซิลอร์หลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนมาตรมีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนมาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545แล้วปัจจุบันเรามีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คณะเรียนแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนมาตรเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราจะต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออฟโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินทร์

อย่างนึงเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้

0: คิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือชนิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนส์เว้าเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนส์นูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
0: ตอนการทำงานของนักทัศนมาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับสักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าโคล็อกเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่าสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
2: 8 6 9 5 3
0: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่ได้นะลองใส่ดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับเขามีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในตูเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยครับเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกๆปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำนี่เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้าง

0: สวัสดีครับผมนายสุพนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับก็แรงบันดาลใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อผมมาเปิดร้านแว่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแว่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำผมมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อไปเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเครื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่องไอทีเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
2: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลกับคณะบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศาสตร์เนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษาทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
0: ก็ในปี1หรือปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
1: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทางกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วงนี
2: ้ปี5นี่จะเ ป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านศาสนามากอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้นะของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบ
0: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาตรนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
1: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
0: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับก็จะมีการเตรียมตัวเลยไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
0: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเตรียมเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
2: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
4: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
2: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพอย่างนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิทย์อย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะยาว
0: ก็เวลาคนรักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนนึงครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เขามาด้วยเหตุผลนี้เราสามารถแก้ให้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
1: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนหนึ่งที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็น

0: มองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นๆยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
1: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักบุญธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ AD ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้
1: ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ฟู้ดเวิลด์วันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับทักทายทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
1: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้เนี่ย
1: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกเกินนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อมาทำ
1: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
1: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้พอพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเรา

0: อยู่ตรงนี้เห็ดอะไรครับ
1: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางิครับผม
1: มัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
1: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้หากินยากกว่า
1: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเอง
0: เพาะเอง
1: นะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
1: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหม
1: ผ
0: ม
1: กำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
1: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
1: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันเนี้ยที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
1: ก็คือถ้าเริ่มกรีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกิน
0: ไปอ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
1: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
2: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์3แต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคลียหากิน
0: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
2: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในเลยครับข้างในม
0: ี
3: รังไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: ฝึกได้ฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่มาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลย
0: ประ
3: มาณ
0: ตัวใหญ่มันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานนี่เบอร์สาม
0: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
1: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกอ
3: ารมณ์ดีตกครก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าครัวเลย
1: เข้าครัวกันเลยค่ะ
2: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่แล้วไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
1: กว่าจะได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคสมัคร
1: เดี๋ยวเราลอง
0: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันทุ่มๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
1: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
1: ต้อง
0: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้โหนี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผม กรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรส
4: มันจะมีความดึบๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชม
0: พอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไร

0: อันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
1: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
1: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนืดๆทีนี้ก็จะ
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่อ๊อฟบอกแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอะ
1: ่ะ
0: กล
1: ิ
0: ่นมะกรูดนี่แบบ
1: ค่ะมันจะทำให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอะ่ะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูลคือข้าวเหนียวมูลพี่อ๊อฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมากินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ทำงบเห็ด
1: งบเห็ดรวม
0: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
1: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: สดๆเลย
1: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
1: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
1: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
1: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
0: นะครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี
1: ้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
1: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
0: แล้ววันนี้พี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
1: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
1: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
1: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพลูก็ได้
0: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
1: ้ได้หมด
0: ครับใช่แต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
1: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
1: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่างหอมมากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมควันโอ้โหคุณจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต่
1: ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็ม
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณหยอดน้อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึง
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: กินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข่
1: เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้

0: จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยล่ะครับ
1: น้องมุกมา
2: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
2: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
2: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับคุณยาย
2: คุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
2: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่แล้วหินดินก้อนเบ้อเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
2: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
4: ตอนแรกก็ปลูก
2: อ่ะแล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
4: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
2: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นหนีแล้วหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: แต่อัน
2: น
1: ี้
2: มันอ้อนมากเนี่ยดูมาสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
4: แต่ต้องทำที่ไทย
2: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
4: มือ
2: ถามจริง
4: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
2: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
4: พี่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
2: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
4: มันลึกขึ้นเองอะ
2: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสำปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
2: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อ่ะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
2: เอาวิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉยมันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับวันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ป้าเวียน
4: เอาหมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาแบบ
2: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอ่ะอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
4: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
2: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
1: ้งัดไปทางโคนต้น
4: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
2: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้ค่ะ
4: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวเกลี้ยง
2: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
4: กินได้ตลอด
2: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหมนะห
4: ั
1: ว
4: เล็กได้ฝนตกก็โตได
2: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
2: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
2: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
4: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
2: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
4: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
2: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยล่ะครับคุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดสดเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
4: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
2: อ่ะแล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
4: ไม่ตั้ง
2: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
4: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
2: ๆแล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
4: มันก็แค่ครึ่งวัน
2: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริงๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วย

0: ราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
1: ได้
0: ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
1: ไม่มี
0: เลยเหรอ
1: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
1: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
2: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
2: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
2: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
2: ้ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
2: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
2: ับ ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
2: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: เราต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
2: ปลาช่อนค่ะ
0: ปลาช่อน
2: ย่าง
0: ย่างเฮ้ยเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
2: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: แล้วอันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
2: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
2: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
2: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช
0: ่โอ
2: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ทำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
2: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้ว
2: ใช่
0: น้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
2: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
2: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: ุ้ยอร่อยอะปลาย่างอร่อยจังเลยอะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: วัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านน่ามาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับ
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดาก่อน
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่ง

ุมเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดเมื่อกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ม
2: องกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: พินช์เวิร์มพอดีครับก็ไล่แตะขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงคร
2: ับ อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
5: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรนะครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
5: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทำสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็พยายามแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลย์นั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลเราก็เป็นการดึงแฟกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
5: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมุติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
5: สมมุติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
5: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลย
2: อ
5: ๋
2: อ
5: ใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
5: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
5: ส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อันนี้คืออุปกรณ์ใช่ไหมครับคือตัวแฟก
5: ใช่ครับก็สายแฟกอัน

0: เนี่ยครับปกติเราจะมี2ข้างใช่ไหมครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
1: ได้ครับ
0: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
1: เสียบโอเคครับก็ประมาณนี้ป
0: ึ๊บใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับโปรแกรมฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพลย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
1: พยายาม
0: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
1: วิ่งไปอีกฝั่งนึง
0: ใช่
1: ไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยเหมือนกันเลยครับ
0: เหมือนกันเลยครับท
1: ั
0: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแบ็คเราเราก็พยายามหลบดิ
1: และในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
0: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได้
1: ครับ
0: แต่สมมติว่าพี่อัดโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่ออ
1: ย่างเดียว
0: ใช
1: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
1: ได้เลยครับผม
2: พอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
0: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
1: โอเคได้ครับ
0: เดี๋ยวเข้าเข้ารายละเอียดก
1: ันให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเคได้ขอบคุณนะครับพี่วิน
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ปอน
3: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่ยังไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงลีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
1: ้ครับ
3: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
1: บ
3: ช่วยเกี่ยวไว
1: ้
3: ใช่แล้วลองเขย่าดูขยับตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
3: อย่างที่2ท่าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
1: ครับ
3: เราต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
3: ๆตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
3: ซ้ายง้างขึ้น
1: ง้างขึ้น
3: ก้าวซ้าย
1: ก้าวซ้าย
3: ปาแล้วเหวี่ยงลงไปเลยรออีกสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี้ยครับการเป็นควอเตอร์แบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
1: ิ่งกับความเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเส้นตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
3: QB คือควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
3: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
3: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นว
1: ิ
3: ธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซต
1: เซต
3: คําที่2ฮัทฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
3: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เซต
3: กลาง
1: ฮัท
3: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
3: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้าง
1: ๆ
3: ลองสแควร์ดูเขาจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
3: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทําเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
3: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
3: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
3: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
1: อ
3: ันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
3: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะคร
1: ับขอบคุณครับพี่ปอน
3: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
4: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่มั้ย
1: ครับ
4: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่าวิธีซ้อมมันจะมีเค้าเรียกว่ารูทเราจะดูว่า

0: มีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมุติบอกให้อัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไปมั่วซั่ว
1: อ่ะ
0: อย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงไอ้ทำจะทำมืออย่างนี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกัน

0: จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไม่ถูกอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช่ไหมแล้วก็จะรับอย่างนี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้ลองรับดูครับประมาณใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
0: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่คว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตครับแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัดหยุดรับบอลเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะหรือว่าอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
0: นี่ยังไงก็ได
1: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทำแต้มครับ
0: แม้กระทั่งตำแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือต้องทำหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทำแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่ไหมทีลูกไก่รับปุ๊บเขาชัดดาวไปเลยอ่ะให้ลองดูเด็ดอัดไปพอต้องแบกจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
1: งไป
0: ตามบอล
2: ใช่
0: เดี๋ยวผมลองคว้างให้อัดลองดูเด็ดอัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยเซตอัด
1: เฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้อยู่ป่ะ
0: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อถึงสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัดดาวเราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัดดาวเลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบกก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบก
3: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกมั้ยขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมหนึ่งกี่คนครับ
3: ทีมหนึ่งจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
1: 5-5
3: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
3: ควอเตอร์แบ็คหนึ่งก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: นี่เดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
3: เดี๋ยวลองฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ย
0: ทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี
4: ่โดมครับ
1: พี่โดมครับ
4: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
1: ครับ
4: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
4: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งนะครับทํายังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งตัวเองเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งหลักๆต้องทําก็คือ
4: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
4: พอสแปกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
4: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขารับบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
4: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได้
1: โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
4: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
1: ้
4: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
4: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมุติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมุติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผม คือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ย
1: ครับ
4: ผมต้องเข้าไปดึงแฟล

0: เข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลชแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมผมไม่ต้องไป
1: ก็ให้
0: ก็จะเป็นหน้าที่ของโซนอีกโซนคนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
0: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคอร์เนอร์แบ็กกับปีกหลักๆคอร์เนอร์แบ็ก1คนกับปีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีก1คนเราจะเรียกว่า blitzer หรือ rusher ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องกันคนวิ่งเข้ามาแต่ rusher เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องแซนด์อัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหา QB เพราะจะแบบ rusher จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
0: QB ใช่ตำแหน่งของ rusher คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เนี่ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้คร
1: ับ
0: เดี๋ยวพี่จะเป็นฝ่ายดึงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัทพอฮัทเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี่กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลชจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
0: นี่คือดูแลอ่ะลองดูมาเซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
0: เซตฮัทนี่อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหมจะได้รู้ว่ามันประมาณ
1: เ
0: อามาลองดู
1: เซตฮัททำไมได้อ่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟลชวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาเราลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามือเรางออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได้ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคครับไป
0: ครับผมไป
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมาเลย
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
1: จริงๆลองทั้งสองอันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมหนึ่งมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแบบฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: จุดงั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: รับลงครับก็คือเอามือลงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on 3 1 2 3ตะโกนพร้อมกันว่า
0: Defense on 3 1 2 3
3: Defense
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้อง
1: เพราะว่าเขาถือบอลอย
0: ่
1: างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้มตอนนี้
1: เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่า
1: เราเล่นเหมือนเดิม

0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
1: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้
1: เขา

0: แต่ว่าเขาได
1: ้ขอเริ่มใหม่อ
0: ีก4ดา
1: คนฟังควอเตอร์แบ็คเขา
2: โดนอะไร
0: อ๋อก็ฝ่าฝ่าเลย
1: ก็ถือว่าไม่ได
0: ้นี่คือวันสองเขาได้หนึ่งแต้ม
1: เขาได้หกแต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือหนึ่งสกอร์เขาเรียกหนึ่งสกอร์
0: ก็คือหนึ่งสกอร์หกแต้ม
1: ใช่ครับหนึ่งสกอร์หกแต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้สี่ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแท
0: นตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยรอบหนึ่งเพราะเขาทั้งดาวเราต้องการแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: ไม่ต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปาดยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นเขาก็เลยได้แค่6แทนที่จะได้7ทีเนี้ยเราเป็นฝ่ายบุกแล้วอ๋อ
0: โอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะว่ามีผมนี่แหละทําให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
3: ลองอีกรอบไหมคร
0: ับได้ครับ
3: เมื่อกี้เนี่ยไปสูงเกินไป
0: นิดเดียว
4: ตัดข้างหน้าเลยข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูมาวางเลย
0: ประมาณอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
2: ถ้าวิ่งช็อตพี่อ่ะ
1: พยายามวิ่งขึ้นไปนะโอเคป
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือเขาจะต้องฟังแผนกัน
1: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
3: day by play อยากจะวิ่งฟลายเหมือนกันวิ่งได้สามก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆโอเค
3: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: โอเค
3: ถือว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
1: ยังไงครับ
0: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: นี่เดี๋ยวครับอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วครับเจอโนเวอร
2: ์ค่ะ
1: เจอโนเวอร์
0: เราไม่ถึงสี
1: ่ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเขาบุก
0: เหมือนเดิมรับอีกเดิมก็เมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
1: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
0: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
1: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
2: ต้องยกมือค้างไว้ครับ
0: ใครอ่ะ
3: จนกว่าจะเริ่ม
2: ตั้งแต่
3: รัชเชอร์
2: ต้องค้างไว้เขาจะขวางทางพี่ไม่ได้พี่แบบนี้

0: นีได้ไหม
1: นี่ไง
2: แต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลยเขาเปิดดาวแล้วต้องเล่นไหนสี่ครั้ง
3: เอาหน่อยมา

Yeah, man. วิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต
1: ่อมันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลยใช
0: ่แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบลุกต้องรีบบอกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช่
0: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่ค้นพบเลยเงี้ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: ไมเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วมันเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอันนี้ก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนครับ
1: หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เวิลด์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆเวิลด์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
1: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริ ง
0: ๆ
1: แล้วใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
1: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ผมว่าสนุก
0: สนุกมาก
1: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้

0: ช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้โหเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยถ้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงระวังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: คะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห็น
0: มั้ยนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท
0: ้ต้องไวด้วยเนี
1: ่ยแต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยนะคะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับ มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถึงไรจริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกลางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: นวลๆตัวนู้นตัวนู้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่า
0: อันนั้นก็ยักจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
0: อันนี้ก็ยั

0: บัน
1: ลบัน
2: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
3: พุงไม่ไหม
4: ้มันจะไปเอาปลาทูโอ้เห็นเงาเลยอ้าว
3: ปลาโจ่งโจ่งแฮกได้แล้ว
4: คือกำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฮมตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
3: ใช่ครับ
4: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
3: เตรียมพร้อมครับ
4: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
3: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทไหมที่มันทำให้พัง
3: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
3: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังอ่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือเป็น

0: อกใช่ไหม
1: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
1: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: แล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ยมีมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะโน
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะอัน
1: น
0: ี้ถึงนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลิ่มหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: เก่งจริง
1: สำหรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามเพลจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: ไม่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองพอรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: เรารู้สึกสนุกกับการอ่านที่ได้ทำความเข้าใจพยายามหาทางสื่อสารออกมาในอีกภาษาหนึ่งมีคนจำนวนมากเนี่ยกระโดดเข้าตลาดนี้แล้วแปลไม่ได้ส่งงานช้าส่งงานไม่ดีเขาก็สามารถหานักแปลคนอื่นทดแทนได้เสมอทุกอย่างแอบว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพงานของตัวเองที่สุดสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะชลันทรเรืองภักดีอาชีพนักแปลอิสระค่ะ

เริ่มต้นเป็นนักแปลตั้งแต่ปี2012ก่อนหน้านี้เรียนที่มหิดลเนี่ยมีวิชาแปลหลายตัวเหมือนกันที่เรียนแล้วรู้สึกชอบถ้าเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยจะมีแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายแปลขั้นสูงเรียนจบมหิดลมาก็ได้ไปฝึกงานที่ยูเนสโกหนึ่งในหน้าที่ที่ต้องทำตอนนั้นก็คือแปลงานหัวหน้างานที่ยูเนสโกเขาบอกว่าเราแปลดีนะหรือว่าเราจะเอาดีทางนี้ได้ลองหางานแปลดูแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองก็ทำได้ค่อนข้างดีในสายอาชีพนี้ค่ะตอนที่แอร์เริ่มต้นเป็นนักแปลเนี่ยเข้าไปในเว็บ prose.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มากมีทั้งเอเจนซี่นักแปลล่ามลูกค้ามาเจอกันนักแปลก็จะฝากเครดิตฝากโปรไฟล์ไว้ที่เว็บนี้เริ่มสร้างโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยก็แน่นอนว่ายังไม่มีผลงานเราก็เอางานแปลที่เราเคยแปลสมัยเรียนมหิดลเนี่ยค่ะมีคะแนนจากอาจารย์มีคำฟีดแบ็กจากอาจารย์บทความที่เราเคยแปลที่ยูเนสโกมาเป็นหนึ่งในพอร์ตใช้เริ่มสมัครงานค่ะวิธีแปลงานเอกสารเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราดีลงานได้แล้วว่าเราจะรับจ็อบนี้ทางเอเจนซี่เขาก็จะส่งเอกสารมาให้คือการแปลเอกสารเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วเราแค่แบบเปลี่ยนข้อมูลอะไรนิดหน่อยตามต้นฉบับไปหลังจากที่ส่งคำแปลไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะมีคน proof read อีกคนนึงแต่เขาจะไม่ให้นักแปลกับคน proof เนี่ยติดต่อกันได้เขาจะให้คน proof เนี่ยเขาแก้ตรงจุดที่เราทำผิดแล้วพอเขาแก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟล์ที่แก้แล้วอะกลับมาให้เราเพื่อ approve หรือว่า reject อีกทีนึงถ้าตรงไหนเราเห็นด้วยเราก็ approve ที่เขาแก้ไว้แต่ถ้าตรงไหนเราคิดว่าเราแปลดีกว่าคน proof แก้ผิดเราก็ reject ได้ค่ะสำหรับการแปลบทภาพยนตร์นะคะจะมี2แบบแบบแรกเอเจนซี่ที่เขาส่งไฟล์หนังแล้วก็ไฟล์สคริปต์ภาษาอังกฤษมาให้แล้วก็แบบที่2ก็คือแปลบนออนไลน์แพลตฟอร์มคือเขาจะมีอัปโหลดหนังลงเว็บของเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีสคริปต์ภาษาอังกฤษให้เลยการแปลหนังเนี่ยถ้าเป็นงานที่ไม่เร่งเราก็จะมีเวลาดูหนังก่อนรอบนึงดูอีกรอบนึงแล้วแปลไปด้วยพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูทวนอีกครั้งนึงว่าที่เราแปลไปเนี่ยมัน make sense หรือเปล่าอย่างเช่นคำว่า you อาจจะหมายถึงคุณเธอพ่อแม่ก็ได้คือหนังแต่ละแนวมันก็ต่างกันแล้วเราคำนึงถึงว่าเราเป็นคนดูหนังเรื่องนี้เราต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวหนังด้วยค่ะว่าเขาจะสื่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นเพลงถ้าเป็นละครเพลงหรือว่าเป็นละครที่มีเพลงแทรกเข้ามาบางเจ้าเขาจะให้แปลเนื้อเพลงด้วยเราจะแปลยังไงให้เก็บความหมายของเนื้อเพลงได้ความคล้องจองของคำไว้ได้ไอ้คิดว่าสิ่งที่ยากก็คือการรักษาอารมณ์ของต้นฉบับไว้ให้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานแปลนะคะแน่นอนเลยว่ามีคอมพิวเตอร์แต่ระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะแล้วแต่เอเจนซี่กำหนดอีกเหมือนกันเพราะว่าเอเจนซี่บางแห่งเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ของเขาซึ่งอาจจะไม่ซัพพอร์ต Mac หรืออาจจะไม่ซัพพอร์ต Windows ต้องมีอุปกรณ์พร้อมตามนั้นค่ะการใช้พจนานุกรมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยในการทำงานแปลนะคะถ้าเราไม่แน่ใจคำไหนเนี่ยทั้งความหมายหรือว่าการสะกดหลักๆเลยเนี่ยเราจะเข้าเว็บของราชบัณฑิตนะคะอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานให้คนพรูฟดูว่าเราได้ข้อมูลนี้มาจากราชบัณฑิตนะส่วนคำภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยเป็นคำแสลงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไดอะเล็กของแต่ละพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเราสามารถค้นได้จากเว็บ urbandictionary.com เป็นเหมือน dictionary ที่รวมคำแสลงไว้ค่ะสำหรับการรับเงินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเป็นคำเรทมาตรฐาน 0.04 ดอลลาร์ต่อคำ 0.05 0.06 แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเป็นหนังเรทที่ได้จะเป็นเรทต่อนาที3 4 5ดอลลาร์ต่อนาทีแต่ถ้าเป็นงานด่วนเนี่ยเขาก็จะมี rush fee ให้เราเดือนไหนที่เรารับงานเยอะๆถึงหลักแสนก็มีแต่ว่าเดือนนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยการเริ่มต้นเป็นนักแปลนะคะแอร์คิดว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคือฝึกเยอะๆการฝึกเยอะๆจะทำให้เราแปลได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้อ่านเยอะๆไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะคะแต่คือแบบอ่านทุกอย่างที่ผ่านเข้าตามาเลยฉลากบนสินค้าต่างๆป้ายบอกทางมันจะทำให้เราชินกับภาษาระดับนั้นๆแล้วเวลาเราได้งานที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยเราก็จะแปลได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ถูกต้องสิ่งที่ควรทำอีกอย่างนึงในฐานะนักแปลอิสระคือการตรงต่อเวลาสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเนี่ยคือการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเราคิดว่าคำเนี้ยสะกดแบบนี้หรือคำเนี้ยแปลแบบนี้แล้วเราก็ใช้คำนั้นๆไปซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับบริบทที่เราแปลนะคะถ้าอย่างงานแปลภาพยนตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นชื่อเราอยู่ขึ้นเครดิตตอนท้ายอ่ะมันรู้สึกอิ่มอ่ะมันรู้สึกอิ่มใจว่าแบบเอ้ยมีชื่อเราขึ้นอยู่ตรงนั้นนะนอกจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกสนุกและได้เงินด้วยคือเราแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้เราอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักเดือน2 เดือนเราก็ไปได้ขอแค่มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทำงานได้จากทุกที่ค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: ครับ
1: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆการ์ดเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงการ์ดเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสง

0: ระดับนึง
1: ยังคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
0: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
2: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: นี่รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
2: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับเราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
2: คือในการปฏิบัติ
1: อ
2: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
2: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
2: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
2: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
0: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
2: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
2: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าเราต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
2: คือ
3: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยดิตัวไม่ไก่เหรอ
2: ตัวจริง
1: เฮ้ย
2: คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
2: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
2: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แรง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
1: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
3: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทนนะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่
3: อ
1: ัน
3: นี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
3: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
2: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
2: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
1: โอเค
3: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
1: เออ2เมตร
3: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
3: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
3: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: ผนัง
1: โอเคนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
2: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงกรอบแคนวาสนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: มันยิงเฟรมเลย
3: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
3: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
3: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
1: โอ้แข็งเลย
3: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
3: ยิง
1: ตัว
2: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ครับ
1: ครับ
2: นะต่อ
1: ก็เสร็จ
0: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
1: จะทาสีจบ
0: อันนี้คือเราจะไป
2: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
1: ่ก็คือใช้แมส
0: เดิมเลย
1: ใช้แมส
0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ี่คือเราจะเอาไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แม็ก
0: ซ์นี่แหละใช
2: ้แม็กซ์ไม่ผ
0: ิดที
1: ่ผิดด้านเลยตรง
0: นั้นไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปตรงด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เร
1: ียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ท
0: ำไป3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: 3ด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวลอง

0: าล่ะตอนนี้ก็จะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช่
2: หน้างานตรง
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: เลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาพิงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที่
2: อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เ
0: ออครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประโปะ
1: มาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่นข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลย
2: สวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยตาเอ๋ตาเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น

0: ไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อง
1: ทำไง
2: อ่ะไป
1: โอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของนะยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่าอันนี้คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี
1: ้เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะทั้งวันเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตนะและอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มามาเชิญมาดูเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่ลองดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเ
0: น
2: ี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: จะใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประมาณ
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวักไหม
0: ได
1: ้กวักนี่กวักนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: ลมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ะไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะของผมน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปละเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่ง

ฟอร์เรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชะโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแป้งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีด็อกเตอร์จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีสภาวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะเนี่ยจับไม้ข้าน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
5: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
4: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี้
5: wow.
4: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
5: โอ้ยเยี่ยมเลย
4: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับพบกับรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับที่จะพาท่องเที่ยวไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวแบบเท่ๆไปรับชมเสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีกันและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางไม้ไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: สบายกระเป๋า
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

บรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้เพราะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีโดยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของชาวบ้านที่เรียกตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าชาวน

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดบางใบไม้นะครับที่นี่นะครับมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อว่าหลวงพ่อข้าวสุกนะครับวันนี้ผมได้นัดกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาสอบถามประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
1: กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ครับ
2: เจริญพร
1: ท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อข้าวสุกครับ
2: ความเป็นมาของพระท่านข้าวสุกสร้างโดยหลวงพ่อขำซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบางใบไม้อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าพ่อท่านข้าวสุกนั้นก็มีมวลสารอยู่หลายชนิดพิเศษที่สำคัญที่สุดก็มีข้าวก้นบาทปั้นเป็นพระพุทธรูปก็เลยมีนามว่าพ่อท่านข้าวสุกหรือหลวงพ่อข้าวสุก
1: สุกนี่สุกกอไก่ใช่ไหม
2: สุกกอไก
1: ่ครับผมแต่เห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นขอไข่เพราะ
2: เปลี่ยนเป็นขอไข่ก็เพราะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่มากราบไหว้หรือมาสักการะบูชาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข
3: สิ่งที่ชวนชมและพลาดไม่ได้นอกจากการสักการะหลวงพ่อข้าวสุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบางใบไม้เป็นภาพพุทธประวัติที่สวยงามคมชัดที่เป็นมรดกล้ำค่าอีกแห่งของประเทศเลยครับ

0: ถัดจากพระอุโบสถมานะครับเราจะอยู่ที่ตลาดกลางนะครับที่แห่งนี้นะฮะก็จะขายของกินเครื่องดื่มงานจักษานงานหัตถกรรมต่างๆนะครับและมุมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมครัวแม่เท่าครับแม่วัดดีครับทำไรอยู่ครับ
1: เคยจี้อยู่ครับ
0: เคยจี้กลิ่นหอมมากเลยเคยจี้คืออะไรครับ
1: เป็นกะปิย่างอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกะปิย่างก็คือไอ้ที่อยู่ในกะลาเนี่ยกินได้เลยขูดกินได้เลยโอ้หอมมากแม่ผมขอสองชิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเดินดูของก่อน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่โอ้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคุณแม
2: ่ทำม้าน้ำ
0: ม้าน้ำหมาน้ำเนี่ยคืออะไรครับคุณแม
2: ่หมาน้ำคือที่ตักน้ำสมัยก่อน
0: อันนี้คือทำมาจากอะไรครับ
2: ยอดหยาก
0: ปกติผมเคยแต่เห็นแบบเอาจากทำมาจากไม้นะฮะอันนี้ทำมาจากใบจากเหรอครับยอดจากเหรอครับ

0: ขอรบกวนหน่อยนะครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ทำมะพร้าวค่ะ
0: สารทางมะพร้าวอันนี้สารไปทำอะไรครับ
1: อันนี้ใช้เป็นกล้วยค่ะสำหรับเสร็จดอกไม้จัดงาน
0: อ๋อไหนดูอันที่เสร็จแล้วไหมอ๋อคือสารเสร็จแล้วก็มาใส่ดอกไม้ในช่องนี้แล้วก็มาตั้งนี้ใช่ไหมฮะตั้งโชว์

0: มาฝั่งนี้ดีกว่าสวัสดีครับฝั่งนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแม
1: ่
0: เย็บจากเย็บจากคือเราเอาอะไรมาเย็บครับ
1: ใบจากไม้ตับรถค้าค่ะ
0: แล้วเย็บเนี่ยเอาไปทำอะไรครับ
1: มุงหลังคาค่ะ
0: มันก็คือเย็บใบจากเพื่อไปทำเป็นหลังคาแล้วที่นี่มีทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นไหมครับ
1: ทำเสวียนหม้ออะไรค
0: ่
1: ะ
0: เสวียนหม้อมันคืออะไรครับ
1: นั่นแหละเสวียนหม้ออ
0: ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเขาก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับ
2: สารเสวียนหม้อค่ะ
0: สารเสวียนหม้อทำไมถึงเรียกว่าเสวียนหม้อครับ
2: ก็ถ้าเป็นภาษาใต้นะคะเขาจะเรียกว่าเตียวหม้อค่ะ
0: เตียวหม้อ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ว่าภาษากลางคือ
2: เสวียนหม้อ
0: เสวียนหม้อ
2: ใช่
0: เอามาทำอะไรครับเสวียนหม้อ
2: ก็เอาเมื่อก่อนนะคะคนโบราณแบบเขาหุงข้าวกับเตาถ่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วหม้อเนี่ยมันจะดำค่ะเขาเลยสร้างอันนี้ขึ้นมา
0: เพื่อ
2: จะรองหม้อไม่ให้แบบพื้นบ้านมันเลอะค่ะ
0: นี่คือเราทำจากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไร
2: ก
0: ้านจากแล้วก็มาสานกันไอ้ก้านจากมันเหนียวไหม
2: เหนียวค่ะ
0: เหนียวแล้วก็ดัดง่ายใช่ไหมครับ
2: ง่าย
0: ก็เลยนิยมกันทำกัน
2: ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์จากจากนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยนะคะ
0: ครับผมมีตรงไหนให้อยู่ตรงไหนครับเอาทางนู้นแหละอุ้ยผมเหมือนเจอคนรู้จักเดี๋ยวผมไปทักทายเขาก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันนะครับผมเจอคนรู้จัก
3: เราจะได้ดูมีมูลค่าเพิ่ม
0: สวัสดีครับท่านประหลัดครับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ย
3: วันนี้ก็มาลงพื้นที่ค่ะก็มาให้คำปรึกษากับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือซีพอร์ต
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: และที่ถืออยู่นี่คือผลิตภัณฑ์จากที่ไหนครับ
3: อันนี้ก็ของชุมชนนะคะจากเด็กนักเรียนวัดประสิทธารามอ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติจากลูกจากซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กในโรงเรียนก็ช่วยกันนะคะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อหารายได้เข้ามาจ้างครูอาสาในชุมชนวัดบางไม้นี้เขาก็มีการร่วมมือร่วมใจกันทำ

0: แล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะได้มาให้คำแนะนำเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปอีก
1: โอ้โหแล้วมีเยอะเลยใช่ไหมครับท่านประหลัดครับผม
0: ค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของชุมชนที่นี
1: ่โอ้โหงั้นผมไม่รบกวนท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวให้ประหลัดแนะนำต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบวกไปดีก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวโอนให้นะฮะ
0: ได้เลย
1: วันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากครับผมขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวขอเยี่ยมชมต่อนะครับ
0: ได้เลยจ้ะ

0: ก็รู้สึกว่านะครับที่นี่นะครับชุมชนที่เขาเข้มแข็งมากนะครับผมแล้วก็ในทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมมาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและที่ผมมองเห็นเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับผมมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยโปรโมทได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะฮะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผมตามมาครับ
1: หลังจากล่ำลาท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ได้เวลาเข้าเที่ยงพอดีครับเต๋าจะพาทุกคนนะครับผมไปที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับ
0: ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ร้านอาหารน้ำเพชรนะครับร้านอาหารพื้นเมืองที่อยู่ชุมชนวัดบางใหม่ไม้นะครับผมเมนูในวันนี้นะครับผมนี่เลยเขาบอกทีเด็ดนะฮะปลากระเบนทอดขมิ้นนะครับผมแล้วก็มีแกงคั่วไก่บ้านต้มกะทิกุ้งสดยอดมะขามแล้วก็มีกะปิคั่วนะครับแล้วก็มีชุดผักนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะนี่ทอดขมิ้นมาด้วยนะฮะหอมอร่อยกรอบด้วย

0: โอ้สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: มาล่องคลองร้อยสายนะดูวิถีชาวบ้านริมคลอง
0: ครับ
1: ในบางนะครับ
0: โอเคครับผม
1: จะมอบของที่ระลึกนะเสื้อตลาดน้ำบางใบไม้นะครับ
0: โอ้
1: เสื้อของชุมชนนะครับ
0: อ๋อเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมใส่เลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: นี่ครับผมเราไปกันเลยไหมครับคุณลุงครับ
1: ครับ
2: หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อครับผมนี่ขึ้นเรือมานะครับมาชุมชนลุ่มน้ำตาปีทั้งทีต้องแล่นเรือไปชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองชาวในบางส่วนใหญ่นะครับดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเลยด้วยการพึ่งพิงแม่น้ำลำคลองทำสวนด้วยในชุมชนเนี่ยมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมโยงกันและไหลออกแม่น้ำตาปีและสองฝั่งคลองนะครับมีธรรมชาติที่ร่มรื่นและก็งดงามมากๆครับ
0: จุดหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปสวนลุงสงกันครับผมไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างครับไปสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับ อยากให้พี่ตู่นะครับเล่าถึงที่นี่หน่อยว่ามีความเป็นมายังไงครับผม
3: ก็ที่นี่ก็จะเป็นสวนลุงสง
0: ครับ
3: สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมประสงค
0: ์
3: ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับคุณพ่อก็มีแนวคิดว่าไอ้การเพิ่มมูลค่า
0: ครับ
3: ทําให้เราอยู่กับชุมชนได
0: ้
3: นะก็เลยคิดว่าการแปรรูปมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นกับทางรอดอ่ะ
0: ครับผม
3: นอกจากนั้นการแปรรูปมะพร้าวที่อย่างที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจากการเพิ่มมูลค่าเนี่ย
0: ครับ
3: จากที่เราเอาเนื้อเอาน้ำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยส่วนเหลือต่างๆเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะ

ทุกคนครับผมต่อไปนี้นะฮะผมจะไปเจอไฮไลท์ของที่นี่นะครับนั่นก็คืออุโมงค์จากนะครับใครที่มาที่นี่ต้องมาผ่านอุโมงค์นี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะมาไม่ถึงเป็นอุโมงค์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะฮะเป็นต้นจากสองฝั่งนะครับผมลู่ใบจากเข้ามาหากันทำให้เป็นอุโมงค์นะครับผมความยาวนะครับ 1,000 เมตรนะครับ1กิโลเลยนะครับผมเป็นทางยาวที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เอามาถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้สวยมากๆฮะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับริมสองฝั่งคลองนะครับผมสุดยอดมากครับหลังจากที่เราล่องเรือกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปทานข้าวเย็นกันครับที่ร้านเรือนไม้ชายคลองตามไปเลยครับและนี่คือเมนูแนะนำของร้านนี้นะครับผมนี่เลยฮะแกงคั่วปลาดุกไบลาครับผมมีแกงส้มปลากระพงแล้วก็อันนี้พิเศษมากต้มส้มปลากระป๋องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากมะนาวนะฮะเขาเอามาจากต้นจากที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยพูดแล้วก็น้ำลายสองแล้วอยากจะลองชิมแล้วนะฮะมาชิมกัน

และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ริมบางรีสอร์ทนะครับผมที่พักของผมเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าที่พักก่อนนะครับผมแล้วคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอฟ้ามืดปุ๊บเราจะมีกิจกรรมไปดูหิ่งห้อยกันครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะครับเรากำลังล่องเรือไปดูหิ่งห้อยกันครับผมและด้านหลังของผมนะครับเป็นสะพานนาริสนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะเราจะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาทีนะครับผมเพื่อไปถึงที่ดูหิ่งห้อยกันครับผมโอ้สวยมาก
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ดูหิ่งห้อยแล้วนะฮะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับหิ่งห้อยเต็มต้นไม้เลยนะฮะคุณลุงเขาบอกว่าน้ำเนี่ยสะอาดที่สุดนะครับได้รางวัลมา7ปีซ้อนแล้วแล้วก็แหล่งอาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับไม่งั้นเนี่ยไข่ของหิ่งห้อยเนี่ย1อาทิตย์นะครับผมไข่ฟอง
2: วันนี้หิ่งห้อยสวยงามมากๆนะผมไม่เคยเห็นหิ่งห้อยที่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับผมส่วนโปรแกรมวันนี้อัดแน่นจริงๆครับแถมด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ที่ผมเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับได้มาสัมผัสที่นี่ที่แรกนะครับตอนนี้ผมขอไปชาร์จพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน

ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดอยู่หลายๆกิจกรรมที่เคยจัดจึงถูกงดในช่วงนี้ซึ่งหากคุณผู้ชมมาในสถานการณ์ปกติทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้เป็นตลาดน้ำซึ่งทางชุมชนได้เนรมิตสวนมะพร้าวให้เป็นตลาดมีสินค้าตั้งแต่อาหารพื้นบ้านขนมไทยอาหารทะเลผักผลไม้รวมถึงอาหารประจำถิ่นที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารโดยมีที่ให้นั่งบริเวณเรียบลำคลองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานในบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติพร้อมด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงมโนรานักเรียนและหนังตะลุงซึ่งผมต้องมาที่นี่อีกแน่ๆถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นครับผมรู้สึกได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่จากเสน่ห์ความเรียบง่ายของชุมชนและธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามของที่แห่งนี้ชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสสักครั้งครับรับรองว่าจะต้องประทับใจอย่าง

วันนี้ผมและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะขอลาคุณผู้ชมนะครับไปด้วยภาพแห่งความประทับใจจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับเพื่อนำทุกคนไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์แห่งชุมชน

ดูได้เลยครับอ่างล้างจานนะครับตอนนี้ท่อตันนะครับนี่ 2-3 วันก่อนนะน้ำยังไหลนะครับจะเริ่มจะเอื่อยมากๆนะครับแต่ตอนนี้ตันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สารยาการช่างนะครับกับผมอาจารย์แซมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะแก้กันด้วยวิธีไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยครับสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ท่อตันนะครับไม่มีอะไรนะครับพวกเราเองเนี่ยครับเวลาล้างจานเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดูแลสิ่งสกปรกพวกไขมันพวกน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนที่เราเทลงไปนะครับหรือเผลอเทลงไปหรือว่าไม่ได้เคลียร์จานเคลียร์กระทะก่อนที่จะมาล้างเนี่ยนะครับอาจจะมีของเหลวที่เป็นลักษณะแบบไขมันเนี่ยนะครับวิ่งลงไปในท่อเวลามาเจอความเย็นก็จะเริ่มแข็งตัวแล้วก็เริ่มจับรอบๆท่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดมีเศษอาหารวิ่งลงไปนะครับก็จะไปโดนกักนะครับโดนเกาะไว้นะครับสุดท้ายก็เลยทำให้ตัวของน้ำนะครับมันก็จะเริ่มไหลเอื่อยๆไปเรื่อยๆเอื่อยๆไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับน้ำออกไม่ได้ก็เนี่ยนะครับนี่คือปัญหาของผมตอนนี้นะครับกรณีอ่างตันแบบเนี้ยนะครับสิ่งแรกที่ควรจะใช้เราจะใช้สารเคมีลงไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำมีตัวละลายอยู่เพราะฉะนั้นเทอะไรลงไปมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมจะต้องใช้ไม้สุญญากาศนะครับทันนะครับอันนี้นะครับไม้สุญญากาศอันนี้เวิร์กมากๆนะครับในกรณีที่ตันแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำงานด้วยตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานก็ตรงท่ออยู่นะครับก็ครอบไปนะครับแล้วก็ออกแรงๆเลยครับดันเข้าไปส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาได้ถ้ากรณีอ่างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าไม่สำเร็จถัดมานะครับเบสิกสุดเลยครับเอาไม้แขวนเสื้อสักอันนึงนะครับแล้วก็มาดัดนะครับให้มันตรงปลายเนี่ยนะครับให้มันงออยู่สักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลงไปแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้เกิดช่องว่างแล้วทําให้น้ํามันไหลลงไปให้ได้นะครับข้อเสียของไม้แขวนเสื้อนี้ก็คือมันลงไปได้ระยะเดียวเท่านั้นเองนะครับท่อของอ่างส่วนใหญ่จะมีความโค้งต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไปได้แค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือที่ผมแนะนํานะครับว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ค่อยดูแลท่อสักเท่าไหร่นะครับอาจจะพิจารณาไปซื้อนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับไม้แขวนเสื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มันโค้งต่อไปกับตามท่อได้นะครับดูเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้มันทำงานยังไงผมชอบนะครับอันนี้ปรับความยาวได้นะครับปรับความยาวได้นะครับใส่ลงไปตามท่อนะครับความโค้งของท่อก็จะทำให้ชุดนี้นะครับโค้งงอตามไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมทำต่อคือหมุนนะครับในขณะที่ตัวชุดนี้อยู่ในท่อแล้วนะครับก็หมุนนะครับหมุนนะครับมันก็จะช่วยทะลวงเคลียร์สิ่งที่มันตันทำให้ท่อตันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็อุปกรณ์พิเศษนะครับถ้าท่านมีปัญหากับท่อมากๆนะครับก็แนะนำนะครับแต่ก็ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะครับไม้แขวนเสื้อผมก็ทำงานได้อยู่ปัญหาตอนนี้คือทำอย่างเดียวทำไงก็ได้ให้น้ำมันเริ่มไหลลงไปนะครับวิธีที่จะทำให้ตัวท่อสะอาดได้เลยเนี่ยนะครับเราใช้อุปกรณ์ไปแล้วนะครับความคราบไขมันจะยังคงอยู่อันนี้อาจจะต้องใช้สารเคมีเพิ่มนะครับซึ่ง

เคมีที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็เป็นพวกน้ำยาล้างท่อหรือบางทีก็มีโซดาไฟผสมน้ำไม่ใช่บางคนใช้โซดาไฟผิดนะครับเทโซดาไฟลงไปเลยในท่อแล้วก็น้ำตามนะครับอันนี้ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช้โซดาไฟถ้าไม่ไปซื้อน้ำยาล้างท่อตันก็จะมีน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาก็เทเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูความเป็นท่อโค้งของใต้อ่างเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดามันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทำปฏิกิริยาส่วนใหญ่เราก็คาดการณ์ว่าฟองพวกนี้นะครับจะช่วยดันแล้วก็ล้างท่อให้เราได้นะครับแต่ที่อยากจะแนะนำจริงๆนะครับและการันตีได้ว่าทุกบ้านมีแน่นอนนะครับก็คือสิ่งนี้ครับผมหม้อไม่ใช่ครับคือสิ่งที่อยู่ในหม้อนะครับอันนี้เป็นน้ำผมต้มมาเกือบเดือดนะครับไม่ต้องรอให้ปวดๆนะครับพอมันเริ่มมีความร้อนใกล้ๆเดือดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะครับน้ำสัก1ลิตรเนี่ยนะครับผมใส่น้ำยาล้างจานที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับลงไปสักช้อนชา2ช้อนชานะครับได้อยู่นะครับหลังจากที่เราไล่น้ำไปหมดแล้วนะครับเทตัวนี้ลงไปเลยนะครับสิ่งที่ติดอยู่ในท่อจะเป็นตัวของไขมันนะครับแล้วก็เป็นคราบไขมันพวกนี้นะครับความร้อนของน้ำเนี่ยนะครับก็จะไปทำให้เขาอ่อนตัวลงแล้วก็ละลายนะครับส่วนที่เป็นน้ำยาล้างจานเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยหล่อลื่นนะครับแล้วทำให้การเคลื่อนที่ของเศษต่างๆในเวลามันเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยก็จะหลุดออกไปจากท่อได้ง่ายนะครับเวิร์กตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านมีแน่นอนนะครับไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อนะครับท่อผมตันอยู่นะครับดำเนินการเคลียร์ท่อตันนะครับตอนนี้มีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องปั๊มมันออกไปก่อนนะครับก็ลองนำเทคนิคที่ผมเล่าให้ฟังนะครับลองไปใช้ดูนะครับแล้วรับประกันว่ามันเวิร์กนะครับถ้าครั้งแรกไม่เวิร์กลองครั้งที่2นะครับบางทีถ้าเกิดท่อมันตันมากๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องใช้น้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานเนี่ยไหลเทลงไปหลายรอบซะหน่อยนะครับถ้าไม่อยากให้ท่อตันแบบนี้อีกนะครับสำคัญอยู่ที่การใช้งานนะครับเจอน้ำมันเจอพวกเศษอาหารพวกนี้นะครับก็เทลงในถังขยะหรือว่าในถังที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะเอาภาชนะมาล้างนะครับแล้วรับประกันท่อท่านจะไม่ตันอีกถ้าตันก็วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการสัญญาณนะครับเรายังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่สามารถซ่อมเองได้ครับ

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: สวัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่ไงลายเนี่ยอ๋อเซี่ยวกัง
3: ใช
2: ่แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
3: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
3: อ๋อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
3: เ
2: ป็นส
3: ิ
2: ริมงคล
3: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเด็ก
2: ละแต่ที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
3: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
3: ๆเออเดี๋ยวพา
2: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
3: อยู่ตรงเนี้ยแหละเด็ด
2: ตรงนี้นะ
3: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
3: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงไหมเนี่ย
3: รู้จริงๆ
2: ไปดิ
3: ไปนี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
2: เอาจริงเลย
3: อยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
1: ้ครับ
2: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
1: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ครับ
4: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
4: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
2: อ
4: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดเสร็จอีก3คนก็เลยออกมาคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
3: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี้ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
3: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
3: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
3: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
3: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็นร้อยนะนับมันเป็นร้อยนะ
2: เป็นร้อยปี
4: เป็นร้อยครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
2: กี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลายสิบรุ่นนะแล้วแต่
2: เป็นสิบรุ่นเลยนะ
3: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
3: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริ
2: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
4: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตรุษจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 2-3 หมื่นบาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
3: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
4: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
3: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
4: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
3: ปะ
4: ตัวนี้ปะลงไปทีนึง มันก็จะเป็นชั้นที่2
3: ครับกระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
4: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
3: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
4: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะใช้นิยมใช
3: ้ถุงปูนใช่มั้ย
4: ครับ
3: มันเหนียวกว่าใช่มั้ย
4: เหนียวกว่าด้วยแล้วหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
3: ผ่าออก
4: ครับแล้วก็

0: มอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำต่างจากหัวเล็กยังไง
1: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
0: ตรงคอไม่ได้
1: หวายถักเนี่ยเขาเรียกขอบ
0: มาต้อง
1: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
0: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
1: ไม่ได้
0: เพราะ
1: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
0: ทีละนิดทีละนิด
1: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
0: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
1: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
0: การเขียนลาย
1: ใช่เขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่าง อยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
0: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
1: ขอตาเนี่ย
0: ตาใช้วัสดุอะไร
1: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
0: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
1: เป็นแบบ
0: แปะกระดาษ
1: แล้วก็แปะกระดาษ
0: แล้ว
1: ถึงจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟู
0: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
1: ตาแดงๆเนี่ย
0: เขา
1: ใส่หลอดไฟเข้าไป
0: เอาหลอดไฟใส
1: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
0: ดวงเล็ก
1: ๆครับเอา
0: เขี้ย
1: วเขี้ยวฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
0: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
1: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
0: ขนกระต่าย
1: กระต่ายจริง
2: ๆตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
1: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
0: ผุดชุดนิ้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เข่ายาวๆครับ
1: เข่าเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
0: หางม้
1: ามาทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
0: นี่นะ
1: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
1: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
1: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
0: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยดั้งเดิมเป็น
1: เหมือนเดิม
2: แบบนี้
1: เป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
2: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
1: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
0: า
1: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
0: ้ถนัดกรรม
1: ครับครับผม
0: โอ้โหวันนี้ดับ
1: ครับ
0: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
1: ครับผม
0: เรื่องสิงโตอยากรู้มานานของแม่ขอบคุณคุณสแตมป์เหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
2: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
0: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
2: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
0: หรือ
2: นัทธวัชชัย
1: แสงอุเสน
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักมากนะครับดูแลแก้ไขและฟื้นฟูบุคคลที่มีปัญหาทางการพูดหรือเรียกสั้นๆว่านักแก้ไขการพูดครับสวัสดีครับคุณหมอแพรครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะชื่อณัฐธิดาชูเดชาเป็นนักแก้ไขการพูดจริงๆก็อาจจะไม่ใช่คุณหมอค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่คุณหมอเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมคิดเรียกว่าคุณหมอได้เลยวันนี้มีชุดกาวด้วย
1: แต่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจว่าทุกท่านก็จะแบบเวลาที่มาหาหมอเนาะไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขการพูดหรือใครก็ตามเขาก็จะเรียกว่าคุณหมอกันเนาะง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเด็กๆ เรียกครูแพรค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาอยู่ในภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วนักแก้ไขการพูดนี้ทำอะไรล่ะครับ
1: เราประเมินแก้ไขนะคะบำบัดฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูดด้านภาษาก็พูดเป็นประโยคพูดไม่เป็นประโยคเล่าเรื่องไม่ได้มีความสับสนใช้คำศัพท์ไม่ได้ดึงคำศัพท์ไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะด้านการพูดก็พูดติดขัดติดอ่างพูดไม่ชัดหรือเสียงแหบหรือผู้ป่วยที่ไม่มีกล่องเสียงแล้วผ่าตัดกล่องเสียงทิ้งเขาจะพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างคนที่พูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นไม่เป็นประโยคอย่างผมนี่แก้ไขได้ไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นปกติค่ะคุยได้เป็นประโยคพูดคุยอันนี้ยังไม
0: ่อันนี้ถือว่าย
1: ังไม่ลงเฉดยังไม่ลงเฉดที่ผิดปกติ
0: แล้วสิ่งที่บอกว่าไม่ปกตินี่คือมันต้องเป็นประมาณไหนคร
1: ับ ขอลำดับเป็นอายุแล้วกันนะคะ
0: ได้
1: สมมติว่าเป็นเด็กๆเลยขวบหนึ่งเด็กควรจะพูดได้ใช่ไหมคะมัมมัมแม่ไปพ่อคำแรกเน
0: า
1: ะขวบหนึ่งไม่เริ่มพูดมองหน้าคนก็ไม่มองวิ่งทั่วเลยเจออะไรฟ้าร้องตกใจไม่วิ่งหาแม่แต่ไปซุกอย่างอื่นก็ทรายไม่ดีแล้วขวบครึ่งยังไม่มี first word ออกมาเลย
0: ยังไม่มีอะไรนะครับ first word
1: คำแรก
0: first
1: word ใช่ค่ะคำแรกที่จะพูดอย่างมีความหมายและตรงมัมมัมที่มองแม่และหิวและต้องการนมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยเริ่มช้าละมาหาคุณหม
0: อ
1: คุณหมอก็จะส่งตรวจการได้ยินได้ยินไหมดูโครงสร้างอื่นๆมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็จะส่งมาประเมินภาษาและการพูดกับนักแก้ไขการพูดค่ะ
0: อันนี้คือของเด็ก
1: ของเด็กซึ่งของเด็กเราก็ต้องดูอีกว่ามาเข้ามาในห้องปุ๊บซักประวัติการเลี้ยงดูเป็นยังไงปัจจัยอื่นๆดูทีวีทั้งวันไหมปัจจัยด้านการเลี้ยงดูปัจจัยเรื่องตัวโรคอ๋อพูดไม่ช้าเด็กคนนี้อ๋อไม่ได้มีตัวโรคอื่นนะไม่ได้มีดาวซินโดรมนะไม่ได้มีโรคทางพันธุกรรมอย่างอื่นนะการตรวจการได้ยินมาแล้วปกตินะ อย่างเงี้ยเราก็จะมองแล้วว่าเป็นพฤติกรรมการเลี้ยงดูหรือเปล่ามันก็จะค่อยๆคลายเอาค่ะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยสาเหตุที่มันทำให้เด็กช้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ประเมินอีกว่าอ้าวเด็กมีอะไรที่ดีอยู่อย่างเช่นเฮ้ยเด็กคนนี้มองหน้าสบตาแล้วนะเด็กคนนี้เริ่มเล่นเสียงแล้วนะพอเราเล่นเสียงตอบใช้ท่าทางตอบเด็กมองเด็กสนใจเด็กเรียนแบบสีหน้าเด็กเรียนแบบน้ำเสียงเราก็จะค่อยๆให้คำแนะนำว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรคุณแม่เสียงจ้าจ้าพอได้นะคะมีเสียงอื่นๆอีกไห
0: ม
1: คุณแม่ปั้นเป็นคำนะเด็กพูดป้าป้าป้าจูงมือแม่แม่ก็ไปไปเพื่อจะให้เขาเรียนแบบนี้ค่ะ
0: อ๋
1: อคุณยายให้ดูทีวีเยอะลดหน่อยนะคะตอนดูทีวีไม่ได้พูดกับใครไม่ได้เรียนแบบใครสมมติเด็กพูดได้แล้ว4ขวบ5ขวบพูดไม่ชัด
0: พูดไม่ชัดก็เกี่ยว
1: ต่อเต่าเป็นสอเสือ แม่ไต่เตื้อหน่อย

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาหาเราม
1: าแก้ให้ถูก
0: 5ขวบ6ขวบแล้วทำไมทำมาเอ๊ะอ่านหนังสือไม่ได้โหยมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่ะมาปรึกษาเราเอ๊ะพัฒนาการหน่วยเสียงเป็นยังไงจับคู่หน่วยเสียงกับตัวอักษรได้มั้ยนะเนี่ยค่ะคือแอเรียของภาษาและการพูดมันเยอะ
1: มันเยอะจริงๆ
0: มันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือทุกช่วงวัยแก่หน่อยเส้นเลือดสมองแตกสโตรกอย่างเงี้ยค่ะอายุมากขึ้นสโตรกไปโดนส่วนที่เป็นของภาษา
1: ส่วนผู้ใหญ่ที่โดนสโตรก
0: ใช่ใช่ใช่หรือเป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องผ่าตัดเอากล่องเสียงออก
1: อันนี้น่าสนใจมากเลยครับผ่าตัดเอากล่องเสียงออกยังพูดได้เหรอครับ
0: เราก็จะปรับค่ะปรับโดยการใช้หลอดอาหารในการพูด
1: ฮะ
0: ปกติเราที่เราพูดเราใช้เส้นเสียงใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: เส้นเสียงสั่นทำให้เกิดเสียงเหมือนเราดีดเส้นกีตาร์นี่หรอ
1: ครับ
0: ทีนี้พอเราผ่าตัดกล่องเสียงออกตัวที่หายไปคือ
1: กล่อง
0: เส้นเสียงกล่องเสียงเราใช้หลอดอาหารในการพูดแทนถ้าเราพูดปกติเราใช้ลมจากปอดคนไข้ที่เอากล่องเสียงออกไปใช้ลมจากการเรือ
1: คนไข้ต้องมาฝึ
0: กใช่ค่ะคนไข้ต้องมาฝึกกลืนลมแล้วก็ใช้หลอดอาหารเนี่ยแทนเส้นเสียงคือบีบไว้แล้วก็เรอเบิร์ฟออกมาปุ๊บมันก็จะมีเสียงออกมา คนไข้ปรับปากให้ทันกับเสียงที่ขึ้นมาก็จะฝึกพูดใหม่เป็นสระเป็นคำโดยใช้ลมจากตรงนี้ค่ะคนไข้ต้องกลืนลมแล้วพูดกลืนลมแล้วพูด
1: โห
2: จะเหมือนเนี้ยจะเลยหุบปากแล้วกลืนแล้วค่ะ
3: เราไปเก่งไปเก่ง
0: ทีนี้คนไข้บางส่วนที่หลอดอาหารไม่สามารถทำทดแทนได้เนื่องจากว่าพอใช้รังสีแล้วมันแข็งพอมันแข็งมันไม่ยืดหยุ่นเบิร์เลิมไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องช่วยพูดก็ต้องมาเทรนในนักแข่งการพูดเพื่อจะบอกว่าถ้าเป็นเสียงทอทหารเสียงสอเสือช่อช้างต่อเต่าเราจะขยับช่องปากยังไงให้มันชัดที่จะก้องกำทอนแล้วให้ฟังง่ายที่สุด
1: จริงๆก็คือเหมือนเป็นร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่วินิจฉัยแล้วก็สามารถแก้ไขได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะก็คือคุณหมอเขาจะแก้ไขให้ในเรื่องของโครงสร้างหรือตัวโรคทางนักแข่งการพูดปรับพฤติกรรมการพูดของน้องแท็บใหม
1: ่
0: ถ้ากรณีที่เป็นผู้ป่วยเสียงแหบนะคะ
1: ครับผม
0: ปรับการพูดของแท็บใหม่ให้น้องแท็บใช้เสียงสบายขึ้นหายใจถูกจังหวะมากขึ้น
1: ครับ
0: ทำร้ายเส้นเสียงน้อยลงในการพูดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องทำงานกับใครบ้างครับ
0: ก็จริงๆหมอพัฒนาการเด็กถ้าเป็นเด็กใช่ไหมคะ
1: พัฒนาการเด็ก
0: จิตเวชเด็ก
1: จิตเวชอีก
0: ใช่จิตเวชเด็กแล้วก็
1: ผู้ใหญ่ก็ต้อง
0: ENT หมอหูคอจมูกหมอฟื้นฟูระบบประสาทก็คือแต่เราก็ไม่ได้ดีลกันขนาดนั้นนะคะเราดีลผ่านกันผ่านแฟ้มใครสนใจแอเรียไหนบางทีเราก็จะแบ่งๆกันไป
1: ผมอยากให้พี่แพรแนะนำแบบน้องๆที่สนใจอาชีพที่พี่แพรกำลังทำอยู่ครับว่าเขาต้องทำยังไงต้องสอบเข้ามายังไงต้องเรียนอะไรบ้างแล้วต้องทำตัวยังไงเพื่อให้แบบออกมาเป็นแบบพี่แพร
0: อันที่หนึ่งก็คือก็มีความรู้ละค่ะหมายถึงว่าเข้ามาสอบเข้ามหาลัยเรียนได้เนาะมีความตั้งใจไม่ต้องชอบอยู่กับคนก็ได้แต่ชอบที่จะช่วยเหลือคนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเคสหนึ่งเราดูกันนานเด็กที่มาใช่ไหมคะมาตอน2ขวบ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอ2ปีผ่านไปเขาอายุ4ขวบบันไดของพัฒนาการก็จะกระเถิบ
1: เขาก็ต้องอยู่
0: เขาก็ต้องไล่ตาม
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขามีความซับซ้อนเยอะมันก็จะต้องดูกันยาวๆในแต่ละลำดับถัดไปอย่างเงี้ย
1: นานที่สุดที่เคยดูแลมานี่กี่ปีครับ
0: ก็ตั้งแต่ทำงานจนถึงตอนนี้ก็ยังมีเคสที่ตั้งแต่เริ่มทำงานถึงตอนนี้ที่
1: ยังคงอยู่
0: ก็ยังมีใช่ค่ะสมมติสุดท้ายแล้วเด็กพูดไม่ได้แน่ๆพูดไม่ได้แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆแต่สมองเขาดีบางบ้านรวยมีแท็บเล็ตใช้ AAC ได้ AAC คือเหมือนการสื่อสารทางเลือกอ่ะเด็กก็กดผมอยากกินไอติมกด
1: ทำให้มันพูดแทนพูดเลยเหรอ
0: บ้านนี้ไม่มีตังค์
1: ทำยังไง
0: วิธีไหนล่ะอ่ะพิกเจอร์ไหมคือเราก็ต้องแบบคิดอีกว่ายังไงที่ทำให้เด็กสื่อสารได้เต็มศักยภาพที่สุดเท่าที่เขาทำได้มันก็จะมีการคิดตลอดเวลาสกิลในการที่จะอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเลยแล้วต้องมีความชอบความชอบนี่พี่ขอดีไฟคำว่าความชอบก็คือในความชอบไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ของความสุขสมหวังแฮปปี้ทั้งหมดในความชอบนะในความชอบนั้นน่ะมันต้องทนกับความที่ไม่ชอบในแอเรียของเรื่องนั้นได้ด้วยมันถึงจะเฮลตี
1: ้
0: ดูเทปนี้ก็จะเข้าใจวิชาชีพของนักแข่งการพูดเข้าไปอีกระดับนึงละเพราะฉะนั้นพอเลือกเข้ามาปุ๊บมันยังมีอีกจังหวะนึงที่น้องจะได้เลือกอีกว่าเป็นสาขาสปีดหรือออดิโออีกเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาเข้ามาแล้วบอกว่าหนูไม่รู้หนูจะเลือกอะไรดีหนูชอบสปีดนะพี่แพรแต่หนูทำนักแข่งการได้ยินได้ดีกว่าพี่ก็จะถามเขากลับว่าแล้วอดทนกับอันไหนได้มากกว่า

0: เพราะสุดท้ายแล้วอะทำได้ดีไม่ได้แปลว่าคุณจะทำแล้วมีความสุขไปตลอดหลังจากนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพราะวิชาชีพของเรามันเฉพาะเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับมันไปอีกนาน
1: เฉพาะจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาวันนี้ก็ไม่เคยได้ยินชื่อ
0: มันค่อนข้างเฉพาะใช่ค่ะความข้อดีของความเฉพาะก็คือไม่ตกงานแน่ก็เป็นความต้องการมากแล้วก็สามารถเปิดคลินิกได้ด้วยสมมติน้องไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลตอนนี้วิชาชีพนี้เปิดคลินิกได้แล้ว
1: แล้วเปิดคลินิกเราจะไปทำอะไรในคลินิกฮะหมายถึงว่าเปิดคลินิกแบบไหนครับ
0: ก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกเนี่ยค่ะความปกติของการสื่อความหมายเลยก็คือทำเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีใบประกอบโรคศิลป์มี
1: ใบ
0: อนุญาตเปิดสถานพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ต้องทำตามระเบีย
1: บ
0: กฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดคลินิกได้หรือจะเป็นนักแก้ไขการพูดในโรงเรียนก็ได้นะคะ
1: โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติรับด้วยเหรอ
0: รับค่ะ
1: วิดีเหมือนก
0: ัน ก็คือที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีนักแก้ไขการพูดประจำโรงเรียนอยู่แล้วเป็นเหมือนเสริมในเรื่องของเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้อะค่ะ LD ค่ะมันก็จะมีนักแก้ไขการพูดประจำโรงเรียนอยู
1: ่ทำให้พี่แพรคิดว่าอาชีพนักแก้ไขคำพูดเนี่ยครับมันถึงสำคัญครับ
0: คิดว่าการสื่อสารสำคัญแค่ไหนอาชีพนี้ก็สำคัญแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเราต้องอยู่ในสังคมต้องสื่อสารใช่เพราะงั้นการสื่อสารอย่างมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่คนคนนั้นจะทำได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเป็นการช่วยคุณภาพชีวิตเขาอยู่แล้วช่วยทั้งเรื่องจิตใจช่วยทั้งเรื่องช่วยทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่าง
0: ช่วยให้มีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในทุกแอเรียที่พูดไปในวันนี้อาชีพเราจึงสำคัญเพราะว่าเราช่วยให้คนพูดสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขาหลงเหลือหรือที่เขามีแล้วจะพัฒนาไปได้จากที่เขามี
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ

0: กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับการแข่งวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับวันนี้จะเป็นการแข่งวิ่งไปสมัครการสำหรับนักวิ่งเลนซ้ายของเราครับผู้วิ่งเลนซ้ายตลอดเวลาลมซ้ายเสมอส่วนทางขวานะครับนักวิ่งที่วิ่งเร็วปานลมกดนะครับผมลมขวาสมองเรามาดูกันนะครับว่าใครจะวิ่งไปเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกก่อนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1วิ่งได้
1: มาแล้วครับทั้งคู่ออกตัวมาแล้วครับสมซ้ายเสมอกับสมขวาสมอนสมขวาสมอนนำเป็นต่ออยู่นะครับเอาละครับสมซ้ายเสมอวิ่งตามมานะครับแต่รักษาความเร็วไว้คงที่นะครับสมซ้ายเสมอจะแซงสมขวาสมอนได้ไหมสมขวาสมอนโอ้โหจ้ำมาแล้วครับจ้ำไปแล้วจ้ำไปแล้วโอ้โหแต่ไม่รู้มีใครนะครับมาขวางไว้ที่เลนขวาของสมขวาสมอนนะครับ
2: ไอ้จะไปสมัครงานทันไหมวะเนี่ยคันข้างหน้าก็ช้าอยู่ได้อึดอัดยืดยาดว่ะ
1: ความเร็วต่ำขนาดนี้วิ่งเลนขวาได้ยังไงไม่รู้นะครับเอาละครับสมปาสมอจะไปได้ทันเวลาไหมแล้วต้องมาลุ้นมาเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับ
2: จะทันเวลาด้วยเนี่ยเอ้ย
1: สมซ้ายเสมอวิ่งจำมาแล้วครับจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วครับโอ้โหสมซ้ายเสมอวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วครับสมปาสมอวิ่งเข้าเส้นชัยไม่ทันเพราะมีคนมาขวางไว้นะครับน่าสงสารเขาจริง
0: เอาแล้วครับก็ดูไว้นะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าถ้าเราวิ่งช้านะครับก็อย่าไปวิ่งเลนขวานะครับผมให้ลงซ้ายนะครับมันจะไม่ปาดคนอื่นเขานะครับผมแล้วก็จำไว้นะครับ
3: อะไรเนี่ยโฟกัสคนผิดหรือเปล่าถามสิเราก็บอกเข้าไปตรงๆว่าคนที่วิ่งทางขวาแล้วขับช้าเนี่ยมันผิดยากตรงไหนได้อ่านหรือเปล่าบทเนี่ยฮะถามจริงๆเถอะคนมานักต่อนักแล้วที่วิ่งขวาช้าเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนนะเข้าใจที่ไหมสร้างความเดือดร้อนนะน้องเอาใหม่ไม่ชอบไม่ชอบเลยถ่ายใหม่โอเคไหม
4: พี่
3: อะไรนะ
4: ถ่ายต่อไม่ได้แล้วพี่
3: ทำไม
4: ทีมงานติดโควิดพี
1: ่ต่อให้จบด้วย
0: สัญจรดีวิถีไทยขอบคุณครับ

0: ครับผมหมออ้อยและน้องคนดียังคงพาท่านผู้ชมบุกลังเจ้าจ่อที่จังหวัดลพบุรีกันต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคุณหมอเตยซึ่งเป็นเจ้าแม่ของลิงที่นี่เลยนะครับเพราะว่าคอยดูแลความเป็นอยู่ของลิงเกือบทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้เราสองคนก็ตามหมอเตยมาสำรวจลิงตามจุดต่างๆซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าลิงที่นี่เนี่ยอยู่กันเป็นอาณาเขตใครเขตมันกันเลยทีเดียวครับมีทั้งระบบชนชั้นศักดินาโอ้ยแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับทั้งลิงจากสารพักการลิงพระปาง3ยอดไปสู่ลิงตึกผู้ยอมถอยอาณาเขตขึ้นๆลงๆเมื่อมีผู้บุกรุกเราได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณอ๋อยผู้ที่อยู่และคุ้นเคยกับลิงแถวนี้มานานและที่นี่นะครับเราเนี่ยได้ทดลองเรียบร้อยแล้วครับกับข้อข้องใจที่เราสงสัยกันมานานว่าลิงเนี่ยจะกลัวกะปิหรือไม
1: ่ไม่กลัว
0: กลัวไหมฮะ
1: ไม่กลัวกินข้าวคลุกกะปิน
0: ี่ลิง
1: ใช่ลิงมันพัฒนาไม่กลัว
2: เห็นไหมเห็นไหมเกลียดกะปิใหญ่เลย
1: ไม่จริงเลยนะที่ว่าลิงเกลียดกะปิน
0: ั่นไงครับหายข้องใจกันแล้วใช่ไหมครับ
3: อย่างที่พี่อ๋อยให้ความรักให้ความเป็นดูกับพวกลิงนี่นะฮะเขาก็เลยเชื่องคือก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับพี่อ๋อยสัตว์อื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราเจอสัตว์ตัวนึงเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เรามีการให้อาหารเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาจะรู้สึกได้ว่าอ๋อคนนี้เนี่ยปลอดภัย
4: เขาจะไว้ใจ
3: สามารถเข้าหาได้แล้วก็สามารถให้เราเนี่ยเข้าไปถึงตัวให้อะไรกินได้ซึ่งสามารถปรับ
4: ค
3: ุ้นเคยกันได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกับสัตว์อื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าเขาก็จะมีสัญชาตญาณที่บางครั้งเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เล่นๆกันอยู่หันมางับอย่างนี
2: ้
3: อันนี้คือสัตว์ป่าที่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยง
0: เวลาต่อมาคุณอ๋อยก็ได้โชว์รูปถ่ายที่คุณอ๋อยถ่ายไว้ให้เราดูซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆซะนี
3: ่ไอ้นี่คือรูปที่ถ่ายไว้
4: ใช่
3: นานยังฮะ
4: นี่ไงเดี๋ยวสดร้อนๆเดี๋ยวก็มา
3: เมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: อันนี้คืออะไรคะคุณหมออ้อย
3: เนี่ยฮะที่บอกว่ามีแฝด2แล้วก็ขโมยมันมาไป3ตัว
2: อ๋อก็เลยต้องเลี้ยง3ตัวเลย
3: เล็กสุดกินไม่ได้เพราะว่าต้องนมอยู่2อัน
4: เนี่ยพี่ดู
2: มีนมอยู่2เต้า
3: แสดงว่าลิงตัวนี้อยากมีความเป็นแม่สูง
1: โอ้โหเที่ยวไป
3: ขโมยลูก
1: เที่ยวไปขโมย
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าน้ำนมเขาเหลือเยอะก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาลูกตัวอื่นซึ่งในธรรมชาติบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าแม่ลิงตัวนั้นที่เขาขโมยลูกถูกขโมยลูกมาเนี่ยเขามีน้ำนมเพียงพอให้ลูกเขาดื่มหรือเปล่าบางทีถ้าเกิดไม่มีอาจจะฝากก็ได้
4: เน
2: ี่
4: ยนั่งสารมั้ยหมดแรง
3: หมดแรงร่วงเลย
1: แถวเนี้ยนะบางทีแบบเลี้ยงแมวแล้วแมวเนี่ยท้องบ่อย
2: ค่ะ
1: แล้วลิงพวกเนี้ยมันชอบไปขโมยลูกแมว
2: ค่ะ
3: มาเลี้ยงฮะ
1: ใช่แมวเนี่ยบางทีพี่อยากเจอพี่อยากไปจับม
2: ันจับทำไมจะได้ไม่มีลูกอีก
1: มันเอามาแล้วมันก็
2: คือเขาเล่นจนเสียชีวิตค่ะแล้วเขาก็จะทิ้งลงมาคือเอามากอดมาเลี้ยงนี่แหละ
3: ลูกแมว
2: ค่ะลูกแมวที่ตัวเล็กๆยังอายุได้สัปดาห์สองสัปดาห์
1: นี่กะปิ
2: ค่ะกะปิ
1: แล้วเขานึกว่าลูกลิงเหมือนกันแต่แมวกอดไม่เป็นม
2: ัน
1: ก็หล่น
0: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์มากที่สุดอาจจะมีความเอ็นดูเจ้าแมวน้อยจนลืมไปว่าเจ้าแมวน้อยเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์กันและอีกอย่างนะครับสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านมหรือเกินจำนวนที่แม่จะเลี้ยงดูได้เนี่ยลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมักจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือว่าขาดสารอาหารและลูกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ตายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นหมูครับหมูเนี่ยถ้าเกิดมาเกินจำนวนเต้านม1ตัวที่ไม่มีเต้านมดูดเนี่ยมักจะผอมแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับไปอีกที่นึงเลยนะครับ

0: แน่นอนครับระหว่างทางหมอเตยและน้องคนดีเนี่ยก็จะให้ขนมกับเจ้าจ๋อไปด้วยมาถึงที่นี่เป็นฝูงลิงลงภาพยนตร์เก่าชื่อมาลายลามาที่นี่เนี่ยดูจะติดกับศาลพระกาฬแต่แน่นอนครับอย่างที่บอกจะไม่มีการลุกล้ำอาณาเขตซึ่งกันและกันลิงที่นี่ครับจัดได้ว่าเป็นลิงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาไม่ถึงดังนั้นเนี่ยความใกล้ชิดกับผู้คนจึงน้อยลิงจึงมีนิสัยที่ดุร้ายในทุกๆที่ที่เราไปเราจะถูกฝูงลิงรบกวนครับโดยเฉพาะตากล้องของเราทั้งโดนลิงขี่แล้วก็ขี้ใส่ครับถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีบอดี้การ์ดและแล้วเราก็มาเจอกับคุณคนนี้ครับเรียกได้ว่าลิงทั้งจังหวัดกลัวจนต้องหนีป่าราบเลยทีเดียวครับ
1: หนูถามหน่อยทำไมหนูกลัวถึงกลัวพี่ยุทธ
2: เพราะว่าพี่ยุทธเขาเป็นอาสาสมัครที่จะจับลิงป่วยไปให้หมอเตยได้มือเปล่าโดยที่ไม่ใช้ยาสลบ
3: มือเปล่าเลยฮะ
2: ยุทธจะเก่งมากค
3: ่
2: ะยุทธจะไม่กลัวลิงตัวไหนเลยแต่ลิงทุกตัวจะกลัวยุทธมาก
0: แค่ได้กลิ่นยังไม่ทันเห็นตัวก็หนีกระเจิงแล้วครับ
2: เดี๋ยวเราจะให้ตามแนวไปอย่างนี้นะคะ
3: ครับ
2: เพราะว่าลิงฝูงนี้จะได้กินอาหาร
3: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ซับซ้อน
2: ใช่เด็กๆลงมาแล้วลูกแล้ว
3: มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเราต้องระมัดระวัง
2: เด็กๆแล้วมาแล้วลูกมาน้องคนดี
3: กินแบบนี้ดิเหมือนอดอยากมากเลยอ่ะ
2: เด็กๆแล้วลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วลูกแล้วแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาเร็วๆลูกลงมาเร็วๆขนเริ่มขึ้นกันบ้างแล้วน้องคนดีเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะ
3: ตรงนี้คือเป็นลิงที่เป็นขี้เรือนเยอะอ่ะตอนนี
2: ้ก็มีเยอะทุกฝูงเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ยาตัวไหนได้รับยาไปแล้วขนก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะหมออ้อยแต่ถ้าตัวไหนเขากินยาแย่งยาไม่ทันก็อาจจะยังต้องรออีก4เดือนข้างหน้าโอ้ยยุทธมาอีกแล้วออมบอกยุทธอย่าเพิ่งเดินมาให้ยุทธรอก่อนให้ยุทธรออยู่ตรงนั้นแหละ
1: มีความสุขที่ได้ให้เขาค่ะคือเขาก็ได้มีอะไรกินเล่นๆแล้วก็มีความสุขดีค่ะ
0: และลิงฝูงสุดท้ายที่จะพามาดูนั่นก็คือลิงที่ตลาดมโนราครับที่นี่เนี่ยน้องๆจะได้เห็นพฤติกรรมอันโดดเด่นของผู้นำลิงหรือที่เรียกว่าลิงจ่าฝูงครับ
2: เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านหลังอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะอาคารซึ่งเป็นอาคารสำนักงานนู่นไงคะน้องคนดีน้องคนดีเห็นไหมลูกมองไปบนชายคาตึกตัวที่ทำท่าขู่นั่นแหละค่ะคือจ่าฝูงคอยส่งสัญญาณค่ะเขาก็จะคอยส่งเสียงเตือนว่ามีคนบุกรุกนะพวกเรา
0: ที่น่าล่ะหลายๆที่ที่เราไปเนี่ยมักจะมีลิงที่คอยเตือนแล้วก็ระวังภัยกันก่อนที่เราจะเข้าไปถึงฝูงลิงนั้น
3: ผมก็ไม่เคยเดินอยู่ท่ามกลางฝูงลิงขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะปกติเราเรียนสัตวแพทย์มาเราก็จะรู้สึกว่าลิงเนี่ยอันตรายเพราะว่าเขาฉลาดนะเขาฉลาดเขามีโอกาสที่จะแบบวางแผนอะเพื่อที่จะมันลอบกัดเราอะหรือว่าแบบจะเข้าหาเราโดยที่แบบให้เราตายใจอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าลิงที่นี่ก็เป็นลิงที่แบบน่ารักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์เราก็จะต้องมีความระมัดระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อจากพวกเขาที่มาถึงเราได้อันนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สัตว์พวกนี้เนี่ยจะเอาโรคหรือเอาเชื้อโรคมาสู่เราได้นะครับ
2: ลิงฝูงนี้ก็จะมีจำนวนประมาณ500ตัวเช่นกันนะคะ
3: ฝูงแรกก็คือฝูงพระกาฬ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมฝูงสารพระกาฬ
2: ตรงนั้นเนี่ยก็มีประมาณ500ตัวค่ะ
3: 500ตัว
2: แล้วก็ฝูงของชโยวานิชก็คือลิงตึกนั้นก็ร่วมๆ500ตัวเหมือนกันแต่เขาจะแบ่งเป็น2ฝูงเล็กย่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนมโนราซึ่งมโนราเนี่ยเขาจะมีคนในชุมชนจะมีอาชีพค้าขายก็คือขายของเปิดเป็นตลาดนัดวันอาทิตย
3: ์
2: เราก็เลยต้องใช้ชื่อว่าลิงตลาดมโนรา
3: แล้วลิงตลาดเนี่ยมีพฤติกรรม
2: เหมือนลิงตึกเหมือนลิงตึกก็คือชอบแย่งอาหารชอบอาจจะทำร้ายผู้คนก่อนได้รับอาหารแล้วก็มีความก้าวร้าวเหมือนลิงฝูงอื่นๆแต่ว่าตรงที่เป็นลิงสารพระกาฬเขาไม่มีความก้าวร้าวเพราะว่าเขาเจอคนอยู่ประจำสม่ำเสมอสามารถยื่นอาหารสัมผัสอาหารด้วยมือของเรากับมือของเขาได้ด้วยกันอะไร
3: ไม่ได้เพราะว่า
2: ตรงนี้ไม่ได
3: ้มือเราไป
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องเขาอาจจะกระชากมือเราไปกัดชุบแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็แย่งอาหารปล่อยให้อาหารหล่นที่พื้นแล้วก็เอาอาหารไปอย่างนี้ แล้วก็มีลิงที่ตาบอดด้วยน้องคนดีเห็นไหมคะ
3: น้องตาบอดค
2: ่ะอันนั้นตาบอดจากการที่ถูกกระสุนบีบีกันของชาวบ้านยิงใส่แล้วก็ทำให้ตาเนี่ยแตกเสียหายแล้วก็ตาติดเชื้อแล้วก็มองไม่เห็นซึ่งเวลาที่หมอเตยรักษาเสร็จบางตัวถ้ายังมีความแข็งแรงอยู่ก็จะปล่อยคืนฝูง
3: ตัวข้างบนนั่นไม่ใช่จ่าฝูงใช่ไหมที่โผล่หน้ามันไม่ใช่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอัลฟากรุ๊ปเขาก็จะคอยนั่งส่งเสียงเตือนภัยค่ะเขาจะไม่ค่อยลงมาเขาจะคอยดูแลความสงบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เขารู้ว่าเขาจำได้ว่าเคยมาทำอันตรายในฝูงเขาก็จะเตือนพวกนี้ก็จะบึ้มขึ้นตึกหมดเลยก็จะเหลือแต่พื้นที่ว่างๆ
3: จ่าฝูงจะอยู่ที่สูงที่สุดป่ะครับ
2: อยู่สูงที่สุดเพื่อให้มองเห็นสะดวกค่ะแต่บางทีเขาก็ลงมากินอาหารนะคะเขาก็จะสลับกัน
3: แล้วเราพวกเบต้า
2: ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเบต้า
3: อัลฟาเบต้า
2: ค่ะเบต้าก็คือกลุ่มที่เป็นลิงที่ไม่มีความแข็งแรงเท่าอัลฟาแล้วก็เป็นลูกไล่ในฝูงอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ทำหน้าที่ขยายพันธุ์อย่างเดียว
3: อย่างเช่นพวกไหนพวกนี้
2: พวกนี้ก็จะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวที่ปลดระวางแล้วพวกที่อายุเยอะแล้วอย่างตัวนั้นก็ยังเป็นตัวนั้นเป็นเบต้าแล้วนะคะเพราะว่าอ้วนมากไม่มีขาเดียวที่จะดูแลฝูงอะไรอย่างเง
3: ี้ยคือเคยเป็นตัวที่แข็งแรง
2: ใช่ค่ะเคย
3: แต่ว่าโดนปลดระวางไปก
2: ็
3: จะกลายเป็นเบต้าเงี้ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: พอดีผมสะดุดใจว
2: ่
3: าเอ๊ะที่นี่มันเป็นตึกของกรมอนามัยแล้วอย่างนี
2: ้
3: โรคติดต
2: ่
3: อลิงที่นี่เนี่ยที่มันมีโอกาสติดต่อสู่คนเนี่ยเคยมีอะไรบ้างหรือเปล่าฮะ
2: ยังไม่ปรากฏการระบาดของเชื้อโรคใดๆนะคะยกเว้นว่าแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือความปลอดภัยในคนก
3: ับ
2: ในส
3: ั
2: ตว์เนี่ยแหละเป็นหลักแต่ว่าลิงเนี่ยเราไม่สามารถจับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ทุกตัวก็คือถ้าตัวไหนผ่านการรักษาจากหมอถึงก่อนคืนฝูงหมอถึงจะฉีดให้เขาทีนี้มันก็มีความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ซึ่งหนูท่อน้ำก็จะเป็นพาหะได
3: ้
2: สัตว์เลี้ยงในบ้านที่เป็นสัตว์จรจัดอย่างเช่นสุนัขหรือแมวก็ได้นะคะหมออ้อยแต่ว่าเท่าที่ทำงานมายังไม่เคยปรากฏ
3: ว่ามีโรคพวกนี้ค่ะ
2: ย
3: ัง
2: ไม
3: ่
2: เคยพบแล้วก
3: ็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ
2: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องป้องกัน
3: ตัวเอง
2: ค่ะป้องกันตัวเองสมมุติว่าเราถูกลิงกัดหรือลิงข่วนเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือต้องไปพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะทำความสะอาดแผลเพื่อที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือบาดทะยักประมาณนั้นดีกว่า
3: จริงๆแล้วในลิงเขามีรายงานโรคไวรัสที่ติดต่อสู่คนเยอะมากนะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยู่กับความเสี่ยงนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมฮ
2: ะ
3: เราอยู่กับความเสี่ยงเราต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นไงลิงตลาดมโนรา
4: โอ้โหลิงตลาดมโนราดูมันขี้กลัวนะคะ
3: นอนจะ
2: ขี้กลัว
4: จะเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้นเลย
2: ใช่เขาจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยเขาจะต้องระวังตัวเพราะฝูงนี้จะถูกทำร้ายบ่อยที่สุดเนื่องจากว่าเขาอยู่กับบ้านเรือนของผู้คนเพราะฉะนั้นอาจจะถูกหนังสติ๊กยิงบ้างอาจจะถูกตีหัวด้วยไม้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางบ้านก็จะมีลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารอบบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นอันตรายที่สุด
3: คร
2: ับ ค่ะเขาก็จะต้องระวังตัวแต่แปลกไหมคะว่าทำไมในเมื่อเขารู้ว่าเขาอยู่ท่ามกลางอันตรายทำไมเขาไม่ย้ายไปไหน
4: น
2: ั่
4: นแหละสิคะ
2: ในความรู้สึกของหมอเตยก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาไม่น่าเขารู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนมันจะอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับเขาอันที่สองก็คือเขาอาจจะรักและผูกพันเหมือนเราอยู่ที่บ้านเราถูกไหมคะเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเลยต่อให้บ้านเราเนี่ยคนข้างบ้านนิสัยไม่ดีเนาะเห็นแก่ตัวหรือทำเสียงดังรำคาญเราก็ไม่อยากย้ายไปไหนเพราะเรารักบ้านเราน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบรรพบุรุษเราก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ
3: อันนี้ที่เสียงที่ดังแป๊บแป๊บแป๊บนี
4: ้
3: ตรงนี้เสียงมาจากนี้ป
2: ่ะใช่ค่ะมาจากตึกแถวนี้ละค่ะอันนี้คือเสียงของการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รถนำไฟฟ้านะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอามากันบริเวณรอบบ้านไว้เพื่อไม่ให้ลิงบุกรุกเข้าไปในอาคารเขาได้ค่ะกระแสไฟฟ้านี้ก็เห็นบอกว่าใช้กระแสไฟฟ้าเท่ากับบ้านไฟบ้าน
3: อ๋อนี่แสดงว่าแอปพาร์ตไม่ใช่รั้วไฟฟ้าที่ใช้กันมาตรฐานนะฮะ
2: ค่ะ
3: เป็นรั้วไฟฟ้าที่ทำ
2: ใช่ใช่ค่ะทำเองแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าอันตรายตรงที่ว่าถ้าลูกลิงเนี่ยแม่ลิงพาลูกลิงเกาะอกเดินมาเนี่ยถ้าสะดุดกับไฟโดนลวดเนี่ยลูกลิงสามารถกระเด็นตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตได้
3: มันจะไม่เหมือนกระรั้วไฟฟ้าที่เขาใช้ในพวกสวนสัตว์นะฮะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ย
2: กันสัตว์ออก
3: เขาจะแบบ ปั๊บเดียวแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ
2: สะดุ้ง
3: เป็นแบบ
2: เฉย
3: ใช่ปล่อยเป็นจังหวะจังหวะ
2: จังหวะค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ตลอดค่ะวิ่งตลอดเวลา
3: อันนี้เหมือนคนไปจับ
2: ไม่ได้เลย
3: ใ
2: ช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะจืดอย่าง
3: น
2: ี้เลยค่ะถูกสปาร์คด้วยกระแสไฟฟ้า
5: ล
2: ิ
5: งก็อาจจะค่อนข้างแข็งเพราะว่า
2: ใช่ลิงก็หายหมดเลยบริเวณที่ชาวบ้านเขากั้นไว้ก็ไม่จะไม่มีลิงมารบกวนค่ะก็จะหนีย้ายกันไปรบกวนบริเวณตึกที่ไม่มีลวดกัน
0: เข้าใจนะครับว่าสังคมมนุษย์เนี่ยย่อมมีความเห็นและการยอมรับที่แตกต่างกันหมอเตยเล่าผมฟังนะครับว่าบางคนที่นี่เนี่ยไม่พอใจลิงอย่างหนักถึงขนาดเอาปืนไล่ยิงตัดขั้วหัวใจกันเลยก็มีบางครั้งหนักหน่อยเอามีดไล่ฟันจนแขนขาขาดด้วนบางครั้งก็แกล้งโดยการยิงหนังสติ๊กใส่ตาใส่ตัวจนตาบอดมาแล้วก็มีสุดท้ายแล้วในสิ่งที่ทำลงไปกับลิงหมอเตยนี่แหละครับที่ต้องคอยดูแลรักษาให้หายเป็นปกติวันนี้ก็ได้มีโอกาสตามหมอเตยไปที่คลินิกดูการรักษาอาการบาดเจ็บ
2: ที่นี่คือจะรับรักษาสัตว์เลี้ยงทั่วไปแล้วก็ส่วนนึงที่หมอจะต้องทำเป็นพิเศษก็คือที่ลพบุรีเนี่ยมันมีลิงอยู่เยอะมากแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นโดนรถชนโดนไฟฟ้าช็อตถูกสุนัขกัดตกตึกนะคะซึ่งพอลิงบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สารพ
3: การ
2: แจ้งมาหมอก็จะไปวางยาสลบลิงแล้วก็เอากลับมาทำการรักษาที่นี่หรือถ้าเป็นกรณีที่เขาป่วยหนักไม่สามารถขัดขืนดิ้นรนได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะนำส่งมาให
3: ้
2: ค่ะแล้วก็จะมาพักรักษาตัวที่นี่จนกระทั่งเขาหายดีแล้วก็จะส่งคืนฝูง
3: อยู่จนหายเลยฮะ
2: อยู่จนหายค่ะอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน
3: นานสุดนี่กี่เดือนฮะ
2: 3เดือนค่ะแต่ส่วนลิงที่เป็นผลสืบเนื่องจากการรักษาอย่างเช่นว่าเขาต้องสูญเสียอวัยวะแขนขาหรือตาบอด บางตัวก็จะต้องเก็บเขาดูแลไว้ที่มูลนิธิรักลิง
3: อ๋อก็มีมูลนิธิรักลิง
2: ค่ะมีมูลนิธิรักลิงของหมออยู่ค่ะไว้สำหรับดูแลลิงพิการแล้วก็ลิงที่เป็นลูกลิงกำพร้าที่ถูกแม่ทิ้งแล้วก็เก็บเขามาเลี้ยงจนกระทั่งเขาสามารถเข้ากรงไปฟื้นฟูสภาพได้ใช้เรียนรู้วิธีการดำรงชีพได้แล้วก็รอจนกระทั่งเขาอายุขวบครึ่งก็ถึงจะเอาเขาไปคืนฝูงในเมือง
3: แล้วเคสนี้เป็นไงครับผมเห็นลิงตัวนี้อยู่ในกรงนี
2: ่ส่วนเจ้าเคสนี้นะคะเขาถูกไฟฟ้าในตัวเมืองช็อตมาแล้วก็ทำให้เท้าหลังเท้าซ้ายเขาเนี่ยมีอาการก็คือเกิดเนื้อตายแล้วก็มีบาดแผลชะกันตามร่างกายแต่การรักษานี้ผ่านมาประมาณ10วันแล้ววันนี้ก็จะได้รอบของการวางยาสลบเพื่อที่จะทริมเนื้อตายเนื้อที่แห้งๆทิ้งเพื่อจะขูดเนื้อเยื่อที่มันเน่าแล้วออกไปเพื่อที่จะ
3: ทำความสะอาดแผล
2: ใช่ทำความสะอาดแผลแล้วก็ใส่ยาที่ใช้กระตุ้นเนื้อเยื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อใหม่สร้างซ่อมแซมขึ้นมาแล้วก็รอวันที่เขาจะแข็งแรงแผลหายแล้วก็จะส่งคืนฝูงในเมืองต่อไปเหมือนเดิมค่ะ
3: ครับ
4: โอเคค่ะถ้างั้นเราไปทำเรียนรู้สงสารเขาเห็นเขาอยู่ในกรงแบบนี้มานานละ
2: โอเคค่ะได้เลยค่ะ
4: ไปเลย
2: ไปเลยค่ะ
3: อันนี้เป็นกรงที่เขาเรียกว่า Secret Cage ก็คือกรงบีบภาษาไทยเรียกว่ากรงบีบคราวนี้เขาจะบีบมาตรงนี้ปุ๊บแน่นทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะต้องฉีดยา
2: แล้วก็จะฉีดยาเอาละเรียบร้อย
4: เรียบร้อยเก่งมาก
2: เรียบร้อยแป๊บนึงแล้วเราก็จะนั่งรอเขาสักครู่หนึ่งสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มง่วงนอน
4: นี่แต่ที่แผลมีเลือดไหลเลยนะเนี่ยเพราะมันบีบรัด
2: เขาจะนั่งแกะทั้งวันเลยค่ะนั่งแกะหนังที่มันลอกหลุดออกมานั่งแกะแล้วบางทีก็เลียแผล
3: มันยากตรงที่ว่าเราบอกเขาไม่ได้ว่าอย่าแกะนะแกะแล้วจะหายช้า
2: ใช่เราบอกเขาไม่ได้
3: คนบอกว่าอย่าแกะแผลนะเดี๋ยวแผลไม่สวยหรือคือเป็นแผลเป็นเราก็จะไม่
2: เราก็จะฟัง
3: ใช่ไหมแต่พอลิงเขาไม่รู้ไง
2: ใช่อันนี้เขาเริ่มที่จะหลับแล้วนะคะ
4: คิดว่าคุณหมอเนี่ยค่ะจะต้องช่วยน้องลิงตัวนี้ให้ได้ค่ะเพราะว่ามันน่าสงสารมากมันอยู่ในกรงนี่มันหลายวันแล้วอะค่ะแล้วหนูเห็นก็สงสารนะคะมันอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไม่ได้เจอกับเพื่อนฝูงอะไรเลยมันคงจะเหงาหน้าดู
2: เหงาค่ะ
4: เขาจะเจ็บไหมคะอย่างงี้เขาจะรู้สึกไหม
2: ไม่รู้สึกแล้วค่ะเพราะน้องเขาหลับแล้วเราก็จะต้องเอาเนื้อตายทิ้งแกะเนื้อตายออกให้เขา
4: โอ้ยเป็นแผล
2: เนี่ยเป็นร่องรอยของการที่ถูกสายไฟพาด
3: ตอนที่โดนสายไฟแรงสูงว่ะสายไฟ
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะคงจะไปจับแล้วคงจะไปลองกัดดูค่ะคงจะไปจับในส่วนที่เป็นฉนวนแล้วก็ลองกัดดูปรากฏว่าพอกัดแล้วมันก็สปาร์คขึ้นมาตัวก็คงกระเด็น
6: ขนก็จะเหมือนโดนไฟลวกมาตัวก็จะมีกลิ่นเหมือนลิงย่างฉุนๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะหมดสติกมาโดยส่วนใหญ่
5: พี่หมอเตยรักษาลิงที่นี่มานานขนาดไหนแล้วฮะ
6: ก็ประมาณเข้าปีที่12แล้วล่ะค่ะ
5: ที่รักษา
6: ค่ะ
5: ตั้งแต่จบเลยฮะ
6: ค่ะตั้งแต่จบมาเลยค่ะก็ลิงนี้จะเป็นสัตว์ที่หมอใส่ใจเขามากที่สุดเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เราคอยจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วปัญหานั้นเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้รวดเร็วแค่ไหนสามารถเซฟชีวิตเขาได้เร็วแค่ไหนค่ะก็จะทุ่มเทเวลาว่างเกือบทั้งหมดให้กับเขา
5: ก็ถือว่า
6: จะดูแลเขาน
5: อกจากงานประจำที่ทำแล้วรักษาสัตว์อื่นแล้วก็ยังเอาเวลาว่างมาดูแลลิงที่ลพบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกบางคนก็บอกครับว่าเราก็ไม่ต้องให้อาหารลิงสิลิงจะได้ไปอยู่ที่อื่น
6: ใช่มีคนเชื่อทฤษฎีนี้เกินครึ่งของในตัวเมืองลพบุรีนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ให้อาหารเขาก็แตกฝูงไปรบกวนชาวบ้านในกลุ่มอื่นเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาได้อาหารกินพอพระอาทิตย์ตกดินเขาก็กลับเข้ามาที่บ้านเขาเนี่ยคือบ้านเขา
5: ดีใจนะฮะที่มีสัตวแพทย์อย่างหมอเต้ยนะฮะที่ช่วยดูแลลิงที่เจ็บป่วยลิงที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครที่จะช่วยเขานอกจากคุณหมอเต้ยที่เราเห็นอยู่ว่าทุกๆวันคุณหมอก็จะอาศัยเวลาว่างไปช่วยเหลือนะฮ
6: ะ
5: ผมยังอยากจะถามคุณหมอเต้ยอยู่นิดนึงครับว่าคุณหมอเต้ยมีแรงบันดาลใจยังไงที่ทำยังรักษาอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขของเราเองอะไรอย่างน
6: ี้
5: ป่ะฮะ
6: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วการดูแลลิงเนี่ยหมอไม่เคยหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากใครหรือจะมีอะไรมาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาไหมมันก็ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสุขที่เราได้จากการที่เห็นเขาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได
5: ้ครับ
6: ความสุขที่เห็นเขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบ
5: บ
6: ที่เขาควรจะได้
5: ร
6: ับ แล้วก็ไม่ถูกใครรังแก คนที่อยู่รอบตัวเขามีความเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาเป็นสัตว์ที่แสนซนมากแค่ไหนแล้วก็ไม่ทำร้ายเขาอีกหรือว่าช่วยกันดูแลเขาตรงนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หมอสามารถออกไปทำงานได้ทุกวันมากกว่า
4: แม่ถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วค่ะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังไม่หมดลงค่ะดูสิคะได้ยินเสียงแมวหมาโอ้เต็มเลยค่ะ
5: งั้นพวกเราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ
5: พบกันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได
4: ้ถึงต้องมี
7: Animal

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิรนัยมีชัยเราเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมรับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหนุ่มช่างยนต์ปลูกกะหล่ำปลีในกระถางขายดียอดจองยาวถึงปีใหม่พร้อมต่อยอดปลูกผักสวนครัวในกระถางขายปลูกสะดวกทุกที่เรือนจำกลางเชียงรายเปิดตัวบัสคาเฟ่นำรถบัสเก่าเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟพร้อมผลงานผู้ต้องขังร่วมให้โอกาสผู้ก้าวพลาดจุฑามาศผูกโพพาเที่ยวชุมชนจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า4ชุมชนเรียนรู้ประเพณีอาหารและอาชีพจากบรรพบุรุษชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่ในวัดดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีกันนะครับเป็นการไปเที่ยวพร้อมกับทำบุญไปด้วยเลยครับเพราะว่านอกจากจะชูจุดเด่นด้วยการขายอาหารอินเดียให้ได้รู้จักวัฒนธรรมอาหารกันแล้วนะครับรายได้จากการจำหน่ายเนี่ยก็นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยครับร้านวีระคาเฟ่แอนด์บิสโตรตั้งอยู่ภายในวัดดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเปิดร้านอาหารอินเดียขายให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวทำบุญกันซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ยากไร้ครับรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนด้วยเมนูหลักนะครับอย่างเช่นปานีปูรีเป็นอาหารพื้นถิ่นยอดนิยมของคนอินเดียเขาเลยครับประกอบไปด้วยปูรีหรือว่าแป้งทอดกรอบลูกกลมๆนะครับภายในเนี่ยจะกรวงเวลากินต้องเจาะแป้งให้เป็นรูนะครับก่อนใส่ไส้ที่ทำจากมันฝรั่งบดสูตรพิเศษแล้วก็น้ำซอสรสเปรี้ยวเผ็ดนะครับส่วนอีกเมนูแนะนำนะครับแกงถั่วดำหรือว่าดานมักฮานีเป็นอาหารมังสวิรัตนะครับที่จะนำถั่วดำอินเดียมาต้มจนเปื่อยผัดกับเครื่องเทศกระเทียมขิงหอมหัวใหญ่น้ำมันเนยสดนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศเกลือมะนาวพริกรสชาติจะหอมมันละมุนลิ้นนะครับโดยกินคู่กับแป้งโรตีสดใหม่หรือว่าข้าวสวยร้อนๆส่วนเมนูเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อก็คือชาอินเดียครับที่นำเข้าใบชามาจากรัฐอัสสัมด้วยวิธีการชงในนมสดผงมะซาล่าแล้วก็น้ำตาลรสชาติหอมหวานมันอย่างลงตัวครับนางสุชานันเตียนขันเป็นชาวบ้านตำบลดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามพร้อมกับครอบครัวนะครับผู้ที่มาช่วยกันทำอาหารอินเดียกะเรามีโอกาสไปประกอบอาชีพที่อินเดียมาก่อนนะครับจนไปพบรักกับสามีชาวอินเดียที่นั่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงอาหารเมนูต่างๆก่อนจะย้ายครอบครัวกลับมาประเทศไทยนะครับเราก็ได้ทราบว่าพระครูสมุทรยีรศักดิ์ยีรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องมีเมตตาอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับด้วยความศรัทธาก็เลยมาอาสารับนำประสบการณ์ด้านอาหารอินเดียที่ทำเป็นเนี่ยมาช่วยวัดอีกแรงหนึ่ง
1: ก็เป็นสะพ้ายอินเดียมาก่อนแล้วก็ในท้องถิ่นเนี่ยเราเห็นว่ารูปแบบของคาเฟ่มันควรจะมีอะไรที่มันออกแนวแตกต่างไปจากที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเรามองว่าชุมชนเราก็มีอาหารพื้นถิ่นของเราเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดเราเอาพวกอาหารอินเดียเข้ามาเสริมมันก็อาจจะเพิ่มในแง่ทำให้คนมองว่าเออมันดูแตกต่างน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองนำเสนอให้ทางวัดดูว่าถ้าทางวัดรับพิจารณาเราก็ยินดีที่จะเอาเข้ามานำเสนอให้ท่านได้ลองใช้ในกิจการดูอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีช่วยใช่ค่ะเราก็รายได้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราก็สวายให้ท่านไปเลยแล้วก็ท่านก็แล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาว่าไปช่วยในส่วนไหน
2: เพราะนั้นท่านที่ไม่ต้องไปประเทศอินเดียอยากจะทานอาหารอินเดียนะครับก็สามารถที่จะมาที่คอฟฟี่บุญนี้ได้จุดสำคัญเลยวัตถุประสงค์ของท่านพระครูนะครับก็คือในเมื่อท่านได้มารับประทานอาหารมาชิมกาแฟมาชมวัดดอนกระเบื้องแล้วสิ่งหนึ่งคือเราจะได้ร่วมทำบุญเพราะว่าผลกำไรนะครับที่หักจากค่าใช้จ่ายแล้วท่านพระครูเนี่ยก็จะเอามาทำบุญทำทานซื้อข้าวซื้อของให้กับผู้ยากไร้หรือว่า

0: ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
1: เดิมทีร้านวีระคาเฟ่แอนด์บิสโตรครับมีชื่อร้านว่ารักบ้านดอนกาแฟบุญโดยมีพระครูสมุวีรศักดิ์วีรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้องเป็นผู้ริเริ่มนะครับเพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยตลอดจนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนนะครับซึ่งก็ล้วนแต่เป็นญาติโยมที่เคยมาอุปถัมภ์ใส่บาตรทำบุญถวายพระกันที่วัดแต่ว่าช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับร้านเนี่ยต้องปิดตัวไปรอบหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยพอเปิดใหม่แล้วก็มีทั้งอาหารอินเดียด้วยแล้วก็มีเมนูอาหารทั่วไปก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงเครื่องดื่มทั้งร้อนแล้วก็เย็นอีกกว่า50เมนูเลยครับร้านที่นี่เปิดกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับ 7:00 นไปจนถึง 17:00 นนะครับเผื่อใครอยากไปเที่ยววัดไปอุดหนุนคาเฟ่มีเบอร์ให้ติดต่อกันได้ครับ0631968957ครับปลายปีแบบนี้ครับผลไม้ก็ทยอยออกกันตามฤดูกาลต่างขายดีรับเทศกาลปีใหม่กันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพุทรานมสดวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เก็บผลผลิตวันหนึ่งมากถึง600กิโลกรัมต่อวันแต่ก็ยังจะแทบไม่พอขายเลยครับยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่ยิ่งต้องเร่งเก็บพุทรานมสดที่กำลังให้ผลผลิตเต็มพื้นที่6ไร่รับภายในสวนชัยชนะชลดาเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งเข้ามากันไม่ขาดสายครับอยู่ที่สวนของนายพิชัยดอนกลางอายุ59ปีเกษตรกรชาวบ้านทรัพย์ไซทองตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับช่วงที่พุทรานมสดเนี่ยให้ผลผลิตเต็มที่ครับแล้วก็มีคุณภาพดีที่สุดด้วยเพราะว่าอากาศหนาวจะส่งผลให้พุทราเนี่ยมีความหวานกว่าปกติก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากครับจนเก็บขายกันไม่ทันแม้ว่าวันนึงจะเก็บได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมก็ตามที่ส่วนนี้ตอนแรกนะครับปลูกแบบธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าการปลูกแบบธรรมชาติก็ไปเจอกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชเยอะเลยครับก็เลยตัดสินใจใช้เงินที่ได้จากการเก็บผลผลิตขายในช่วง3ปีแรกครับมาลงทุนครับทำมุ้งกันแมลงทั้งสวนไปเลยครับหมดเงินไปประมาณ 750,000 นะครับแต่สามารถอยู่ได้นานกว่า10ปีลดปัญหาเรื่องโรคแมลงไปได้เกือบหมดเลยครับลดการใช้แรงงานเหลือเพียงแค่2คนก็สามารถดูแลสวนได้ครับส่วนราคาขายตอนนี้กิโลกรัมละ60บาทครับ
2: กว่าเยอะครับเพราะว่ามันใช้สารเคมีน้อยแล้วก็การดูแลก็ง่ายขึ้นครับการเก็บก็สะดวกขึ้นมันง่ายกว่าการเอาถุงไปสวมทีละลูกทีละลูกเงี้ยคือมันทำเวลาทำให้เราทำงานได้เร็วโดยที่6ไร่เราดูแลหลักๆคือ2คนไม่ต้องใช้คนเป็น10 20แต่ตอนเก็บก็ใช้ประมาณ3คน
3: ครับ
2: แค่นี้เอง6ไร่350ต้นเก็บอยู่3คน
3: ฮะ
2: ก็ประมาณ600กิโลต่อวัน
1: ผลพุทราที่สวนครับเน้นคุณภาพด้วยการเลือกเฉพาะลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่เท่านั้นนะครับซึ่งเฉลี่ยเนี่ยต้นพุทรานมสดเวลาที่โตเต็มที่นะคุณผู้ชมจะให้ผลผลิตประมาณ100กิโลกรัมต่อต้นแต่ว่าที่นี่จะคัดให้เหลือประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อต้นเท่านั้นนะครับเพื่อได้สารอาหารเต็มที่จะได้มีความหวานแล้วก็ลูกใหญ่กว่าปกติด้วยครับโดยเฉลี่ยประมาณมี10ลูกต่อ1กิโลกรัมนะครับตอนนี้สามารถเก็บผลผลิตคาดว่าน่าจะเก็บได้ยาวไปจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้ากันเลยรับประเมินแล้วน่าจะเก็บได้สักประมาณ13ตันจากทั้งหมดพื้นที่ที่ปลูกไว้6ไร่ตอนนี้ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกผักเองแบบง่ายๆครับแช็กประดับบ้านก็ได้เพิ่มบรรยากาศก็ได้ด้วยครับต้องชมแนวคิดของหนุ่มช่างยนต์คนนี้ครับที่เขาปลูกกะหล่ำปลีในกระถางขายครับกระถางนึงก็100บาทยอดจองเนี่ยยาวก่อนถึงปีใหม่นี้แล้วครับแล้วก็ยังต่อยอดไปปลูกผักสวนครัวอื่นๆทุกชนิดเลยครับลงในกระถางแล้วก็ขายด้วยเหมือนกันส่วนต้นกล้าผักก็ขายทุกอย่างต้นละ5บาทนะครับทำรายได้สูงสุดถึง 2,500 บาทต่อวันเลยครับสร้างรายได้เสริมด้วยการปลูกกะหล่ำปลีในกระถางรุ่นละ100กระถางนะครับหรือปีละ 6-7 รุ่นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนกะหล่ำปลีก็จะห่อหัวแน่นนะครับนำออกขายได้กระถางละ100บาทผลตอบรับดีมากนะครับมีลูกค้าเดินทางมาเลือกซื้อกันถึงบ้านทั้งนำไปประกอบอาหารประดับตกแต่งบ้านก็ได้อาคารสถานที่หรือว่าไปจัดนิทรรศการต่างๆรวมถึงซื้อเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่หมู่1ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังของนายสุทธินมเกลี้ยงเกลาหรือว่าน้องนมนะครับอายุ37ปีเขาเรียนจบมาด้านช่างยนต์นะครับแต่ว่าหันมาใช้พื้นที่ว่างรอบตัวบ้านเนี่ยมาสร้างรายได้ การปลูกในกระถางยังเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยครับหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็สามารถยกกระหล่ำปลีหนีน้ำท่วมได้ง่ายเลยครับทั้งยังขายได้ราคาดีกว่าการตัดเอาแต่หัวไปชั่งน้ำหนักขายครับถ้าขายแบบนั้นเนี่ยจะได้หัวหนึ่งก็ไม่เกิน 50-70 บาทนะครับและยังต่อยอดปลูกพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆลงในกระถางเพิ่มด้วยครับอย่างเช่นมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศพริกขี้หนูมะระบวบถั่วพูครับอันนี้ขายกระถางละ100-150บาททุกกระถางนี้ตอนนี้ออกลูกมีดอกผลพร้อมกับกินได้เลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมีด้วยเพราะว่าที่นี่ใช้แค่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็สารชีวภาพนะครับเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
0: ก็ขายดีครับช่วงนี้ครับ
3: ดีของการปลูกไม้ในกระถางคืออะไรคะ
0: คือเวลาปลูกไอ้ในกระถางเวลาน้ำท่วมจะได้ยุบหนีง่ายครับระยะการปลูกประมาณ3เดือนครับต่อประมาณนี้ครับ
3: ปลอดไปไหมคะ
0: ปลอดไปครับผมจะไม่ใช้สารเคมีเลยครับต้นกล้าจะขายอยู่ต้นละ5บาทครับถ้าเป็นตาดตาดได้150บาทครับ
3: ถาดหนึ่งกี่ต้นได้คะ
0: ถาดหนึ่งประมาณ104ต้นครับ
3: ต้นกล้ามีเพียงพอไหมคะ
0: ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพอเลยครับช่วงนี้กล้าพริกจะขายดีมากครับ
1: ส่วนต้นกล้าผักสวนครัวอายุ1เดือนครึ่งนะครับทุกอย่างขายต้นละ5บาทแล้วก็ถ้ายกถาดก็ถาดละ150บาทนะครับ1ถาดมี104ต้นลูกค้าก็ซื้อไปปลูกเองก็มีซื้อไปขายต่อเพื่อทำกำไรก็มีรับเพราะว่าราคาถูกที่สุดในอำเภอแล้วครับก็สร้างรายได้กับหนุ่มคนนี้วันละ500-2,500บาทหรือปีนึงก็กว่า 300,000 บาทเลยครับช่วงนี้ถือว่าขายดีมากนะครับผลิตเท่าไหร่ก็ถือว่าไม่เพียงพอครับอย่างเช่นต้นพริกในนี้ก็จะขายดีมากด้วยครับแต่ละสัปดาห์ครับถ้านับรายได้เข้ามาเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่ง 5,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมสินค้าจากชาวบ้านที่เขาขายตรงกันสดๆเลยครับไม่ต้องผ่านใครด้วยกับโครงการตลาดนัดเด็กดอยปีที่11นะครับอยู่ที่บ้านใหม่ร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกครับพานักเรียนเขาแต่งชุดม้งน่ารักมาฝึกทักษะการขายของสร้างอาชีพด้วยครับตลาดที่นี่ครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยวัยลูกหลานเราเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าที่นี่คือตลาดนัดเด็กดอยที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะครับนำผลผลิตทางการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวต่างๆแล้วก็งานของฝากงานฝีมือชนเผ่ามาจัดเรียงแล้วก็วางขายกันที่ตลาดนัดเด็กดอยครับซึ่งจัดเป็นปีที่11แล้วอยู่ที่บ้านห้วยน้ำใสสาขาล่องกล้าวิทยาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตประจำวันในช่วงฤดูการท่องเที่ยวชมความสวยงามของซากุระเมืองไทยหมู่บ้านสีชมพูของบ้านใหม่ร่องกล้าแล้วก็ภูเขาสีชมพูภูลมโลสามารถมาเลือกซื้ออุดหนุนสินค้าการเกษตรพืชผักผลไม้เมืองหนาวกันโดยเฉพาะหน้านี้ครับสตรอเบอรี่ออกใหม่สดๆกันลูกเบอร์เลยครับแล้วก็มาคุยกับน้องๆมาสอนวิธีคิดบวกเลขจ่ายเงินทอนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่สวมใส่ชุดชนเผ่ามาขายของกันอย่างน่ารักครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาตั้งเต็นท์กันแล้วก็ใช้บริการโฮมสเตย์ในหมู่บ้านกันเยอะนะครับรวมถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็บ้านพักภายในอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับก็มีมินิสกายวอล์คให้นักท่องเที่ยวครับได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพความสวยงามกันด้วยมากางเต็นท์ก็ได้ครับมีบริการหลายอย่างนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็ไม่ได้เรียกรับเก็บเงินแต่อย่างใดด้วยแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะร่วมบริจาคเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กๆครับ
4: สตรอเบอรี่ลองกาหนูเรียกว่าลองกา
5: บ้านหนูปลูกบ้านหนูปลูกกับลูกอันนี้ใครเป็นคนไปเก็บมาครับ
4: แม่
5: ก
4: ับพ่อ
5: เขาไปตื่นไปเก็บตั้งแต่กี่โมงนะ
4: ตีห้าค่ะ
5: ตีห้าเลยวันนี้มีออกมาขายเยอะหรือยังครับลูกรสชาติเป็นไงลูก
4: หวานค
5: ่
4: ะชิมได้
5: ชิมได้นะครับหนูขายยังไงลูก
4: กล่องละ200ค
5: ่
4: ะ
6: ตลาดนัดตึกดอยนะครับบ้านล่องกล้าปีนี้จัดเป็นปีที่11แล้วนะครับก็ผมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้ดูแล โครงการตลาดนัดเด็กดอยของเด็กๆปีนี้ก็เริ่มขายเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะการสร้างโอกาสสร้างอาชีพนะครับสร้างทักษะเกี่ยวกับการทำงานนะครับตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของเขานะครับแล้วก็สปป.พ.ร. 3พิษโลกเขต3ของเรานะครับก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำปฏิบัติจริงนะครับ
1: เด็กนักเรียนจะมาขายของในตลาดนัดเด็กดอยกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจนกว่าจะหมดฤดูกาลท่องเที่ยวของบ้านร่องกล้าหรือว่าช่วงที่ดอกซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลบานหมดแล้วนั่นเองครับใครสนใจอยากไปอุดหนุนน้องๆนะครับก็สอบถามมีทางเพจ Facebook ตลาดนัดเด็กดอยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาเข้าไปดูได้อีกทางหนึ่งครับเรือนจำกลางที่เชียงรายครับเปิดตัวบัสคาเฟ่

0: รถบัสเรือนจำที่มีอายุการใช้งานกว่า20ปีแล้วนะครับนำมาแปลงโฉมตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยครับให้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมผลงานศิลปะที่เรือนจำกลางเชียงรายตำบลดอยฮางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเป็นโครงการส่วนขยายของร้านหับเผยคาเฟ่บายกลางเชียงรายภายในรถบัสนะครับคุณผู้ชมเข้าไปนี่มีโต๊ะให้นักท่องเที่ยวมานั่งจิบกาแฟเครื่องดื่มมีชาเลือดมังกรรวมทั้งขนมด้วยครับนี่เป็นการสร้างพื้นที่ฝึกอาชีพนะครับแล้วก็อบรมทักษะต่างๆแล้วก็ให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มอย่างเช่นชากาแฟสดคุณภาพจากยอดดอยแล้วก็เบเกอรี่ครับที่ล้วนแต่ได้มาตรฐานคลีนฟู้ดกู๊ดเทสเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษนะครับเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ครับได้เตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยสามารถมาเยี่ยมเยือนกันได้แล้วก็มาให้กำลังใจผู้ต้องขังมาเที่ยวมาชมท่ามกลางบรรยากาศที่รื่นรมแบบนี้ครับ
1: รถส่วนลูกกรงกรงที่เราเห็นอยู่ประตูหน้าต่างของรถเนี่ยก็จะให้คงสภาพเดิมไว้เพียงแต่ว่านำเบาะออกนะครับแล้วก็ปรับนะให้ตกแต่งภายในให้เป็นที่นั่งสำหรับดื่มชากาแฟนะครับซึ่งบรรยากาศภายในนี้เมื่อเรามองจากข้างนอกไปเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือว่าข้างในเนี่ยจะเป็นที่นั่งจิบกาแฟได้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะนำโต๊ะนะเก้าอี้นะซึ่งเป็นไม้ซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ภาพที่ติดกับผนังนะครับ
0: นอกจากนี้ครับนี่ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังนะครับแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนฟื้นฟูผู้ต้องขังทุกรายด้วยครับทางเรือนจำกลางเชียงรายก็ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจครับถ้าอยากไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวได้ครับไปชิมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ไปดูฝีมือการวาดภาพต่างๆรวมถึงที่นี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่เพิ่งเปิดตัวในตอนนี้ครับมาไปดูความร่วมมือระหว่างชุมชนในจังหวัดพิจิตรกันบ้างครับเปิดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองเก่า4ชุมชนเลยครับเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งเรื่องประเพณีวัฒนธรรมอาหารแล้วก็อาชีพครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษนะครับติดตามกันกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
2: บางมูลนาคชุมชนเก่าแก่กว่า100ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรในอดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทำมาค้าขายของชาวจีนทำให้ยังคงหลงเหลือความเป็นจีนตะเนทั้งศาลเจ้าอาคารไม้และพิพิธภัณฑ์เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง4ชุมชนค่ะ
3: มีอยู่ช่วง2477เนี่ยก็มีเอาในความเชื่อของสมัยก่อนแล้วกันคนฝากเข้าฝันว่ามีเทพเจ้าจะมาช่วยทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองก็คือองค์เจ้าพ่อแก้วเมื่อกี้ที่อย่างที่เรียนเป็นเหมือนขอนไม้ลอยมาอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็คนก็เชิญท่านขึ้นมาก็ท่านก็ประดิษฐ์อยู่ที่นี่เดิมไม่ใช่เป็นแบบนี้นะฮะเดิมจะเป็นสันเล็กๆแล้วก็เราใช้ทางเรือเป็นการสัญจรเป็นหลักอันนี้คือแม่น้ำน่านแล้วก็ท่านก็ก่อนที่จะมาสันเนี้ยเราเป็นสาเล็กๆแล้วก็ช่วง2492นี่มีไฟไหม้ใหญ่ในตลาดพลังจากไฟไหม้ใหญ่เสร็จเขาก็มาสร้างสาตรงนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคนเรือชาวจีนที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ให้ความศรัทธาแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆนะ
4: ส่วนที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของ คนในสมัยก่อนใช่ไหมคะตรงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะคะ
3: อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นึงนะฮะที่เราอนุรักษ์ไว้มันเป็นวิถีชีวิตของคนเมื่อสัก60ปีที่แล้วที่เมื่อกี้เรียนทราบเรื่องค้าข้าวเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่เห็นในนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเมื่อสัก50ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นโรงเรียนจีนอย่างที่บอกที่นี่จะเป็นค่อนข้างคนจีนคนทะเลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะส่งลูกหลานมาอยู่ที่นี่เนี่ยในความที่รักชาติเกิดนะฮะก็เลยอนุรักษ์เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนไว้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ภาษาจีนได้คุณก็จะค้าขายกับญาติหรือว่าสื่อสารกับญาติที่อยู่ที่ประเทศจีนได้ด้วยอันนี้ก็เ

0: เป็นอีกเรื่องนึงที่เราให้ความสําคัญนะครับด้านนู้นก็จะเป็นเรื่องวิถีชีวิตของคนทําข้าวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลอกเรื่องของการQC ตรวจคุณภาพของข้าวนะครับแล้วก็มีเรื่องของวิถีชีวิตการค้าข้าวสมัยก่อนว่าเราความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วความอุดมสมบูรณ์ในการค้าข้าวเป็นยังไงแล้วก็เลยจะทำให้เห็นว่าเด็กรุ่นนี้ไม่จะไม่เห็นแล้วถ้าหากว่าเราไม่อนุรักษ์ไว
1: ้
0: เราก็พยายามจะทำตรงนี้ไว้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น
1: ส่วนบริเวณนี้เป็นหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคอยู่ภายในโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมซึ่งจัดแสดงให้เห็นถึงยุครุ่งเรืองในอดีตของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
2: การสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาคของเราอะค่ะเป็นดำริของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านองคมนตรีซึ่งท่านเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะท่านให้ความสำคัญค่ะและก็เล็งเห็นในส่วนของการให้เด็กนักเรียนหรือเยาวชนนะคะหรือคนในชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นึกถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของตัวเองนะคะแล้วก็ท่านจะให้คำพูดคำหนึ่งค่ะว่าอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนก็คือเด็กๆหรือเยาวชนของเราค่ะจะได้เรียนรู้ว่าประวัติความเป็นมาของบางมูลนาคเนี่ยมีเรื่องราวหรือมีความเบื้องหลังยังไงบ้างค่ะตัดเป็นฐานการเรียนรู้จะมี8ฐานด้วยกันนะคะเริ่มจากฐานแรกก็คือจะเป็นโรงหนังเก่าเล่าเรื่องนะคะฐานที่2ก็จะเป็นภาพเก่าเล่าอดีตนะคะแล้วก็จะมีร้านเก่าเล่าเรื่องนะคะมีประเพณีชุมชนของบางมูลนาคนะคะแล้วก็มีเรื่องของชั้นที่2จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนั้นค่ะในส่วนของการได้เข้ามาศึกษาหอประวัติศาสตร์ของเราจะได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลของบางมูลนาคแล้วก็ยังได้เรียนรู้เรื่องราวของโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมของเรานะคะก็จะอยู่ที่ชั้นที่2ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของ100ปีโรงบางมูลนาคภูมินะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมของเราด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะหอประวัติศาสตร์ของเราก็คือมีความเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นของชุมชนท้องถิ่นนะคะซึ่งสามารถมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันใน2ที่นี้นะคะ
1: ไม่รอช้าไปกันต่อที่ชุมชนที่2อยู่ในพื้นที่อำเภอตะพานหินไปชมภาพวาดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปพร้อมทั้งเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และภาพถ่ายที่เก็บเรื่องราวในอดีตบริเวณบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์ค่ะสถานีรถไฟตะพานหินมีร่องรอยในอดีตที่เห็นได้ชัดว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญเพราะเป็นเส้นทางการเดินทางที่สำคัญทั้งผู้คนและการขนส่งสินค้าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างแวะเข้ามาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะมาต่อกันที่ชุมชนย่านเก่าวังกรดอำเภอเมืองพิจิตรเป็นชุมชนที่3ที่นี่เป็นแหล่งย่านการค้าที่ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสรวมถึงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ด้วยค่ะ
3: บ้านนี้นะคะคือบ้านหลวงประเทิงคดีนะคะซึ่งเป็นอาคารปูนหลังแรกของชุมชนเรานะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชาวเวียดนามนะคะมีเรื่องราวของชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะมีเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเรามีหลวงประเทิงคดีซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสร้างตลาดย่านเก่าวังกรดของเรามาค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีตำรากฎหมายนะคะอายุ100กว่าปีแล้วทุกเล่มเลยนะคะซึ่งอันนี้เราใส่ตู้ไว้ไม่ได้ให้จับเพราะว่ามีความเปื่อยยุ่ยนะคะให้เรามาเรียนรู้บางเล่มอาจจะเปิดเห็นภาษาโบราณนะคะว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาใช้ภาษายังไงกันค่ะห้องนี้จะเป็นห้องโถงกลางของบ้านนะคะซึ่งพิเศษตรงที่ว่าด้านล่างเนี้ยเป็นห้องใต้ดินนะคะซึ่งมีความใหญ่มากประมาณ4คูณ4เมตรนะคะซึ่งห้องใต้ดินที่อื่นเราเห็นจะมีแคบๆแค่ประมาณเมตรคูณเมตรแต่ที่เนี้ยจะใหญ่เพราะว่าเอาไว้เก็บทรัพย์สินแล้วก็เอาไว้หลบซ่อนตัวได้ค่ะ
4: ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้นที่2ชั้นที่2ห้องที่เราเจอห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะ
3: ซึ่งเตียงนี้นะคะเป็นเตียงไม้สักนะคะนำเข้ามาจากประเทศเวียดนามตั้งแต่รุ่นย่าแจงอพยพมาก็เอาเตียงมาด้วยนะคะก็อายุเตียงก็ร้อยกว่าปีแล้วค่ะสาเหตุที่เรารู้ว่ามาจากเวียดนามเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเตียงนี้เป็นของประเทศเขาเพราะว่ามันจะมีซอกหลืบซอกเล็กซอกน้อยที่เขาเอาไว้ซ่อนทรัพย์สินอยู่ตรงหัวเตียงค่ะและนี้ก็จะเป็นไม้เท้าของคุณหลวงประเทืองคดีซึ่ง ฉันใช้ตั้งแต่สมัยที่

0: านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นไม้เท้าที่ทำจากไผ่เปลงไผ่เปลงจะเป็นไม้ข้อสั้นไม้ไผ่ข้อสั้นและมีความตรงค่ะคุณหลวงใช้อยู่แล้วก็เลยเก็บรักษาไว
1: ้ส่วนชุมชนสุดท้ายอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองพิจิตรมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรียนรู้เป็นจำนวนมากโดยมีจุดเด่นอยู่ที่สะพานดำเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเข็กเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำวังทองหรือแม่น้ำเข็กมีความยาวอยู่ที่ประมาณ120เมตรและไม่มีต่อหม้อกลางสะพานมีทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
2: เราก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทุกวันนะครับโดยเฉพาะที่สันเจ้าเนี่ยมาได้ทุกวันเลยนะครับนอกจากมากราบขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วเราจะได้ชมนะครับโรงเรียนสอนภาษาจีนนะครับอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโรงเรียนยกเองนะครับยังมีร่องรอยแล้วก็มีห้องเรียนมีอุปกรณ์นะครับที่ทำให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยนะครับมีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาจีนให้กับเยาวชนนะครับเพราะที่นี่เนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับ
3: เส้นทางที่เราจะนำเที่ยวให้คนเมืองได้มาเห็นจังหวัดและมีเสน่ห์ที่ไม่เป็นเมืองรองใครนะครับถึงว่าพี่จะเป็นเมืองรองแต่เราไม่เป็นรองใครนะครับก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มใน4ชุมชนนี้ก่อนจะเป็นตัวเชื้อต้นเชื้อที่เราจะต่อยอดให้กับอีกหลายชุมชนที่มีศักยภาพผมมั่นใจว่าในแต่ละชุมชนมีดีๆมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในแต่ละชุมชนเพียงว่าเราจะดึงสิ่งดีๆในแต่ละชุมชนเนี่ยมาให้คนได้เห็นได้ยังไงบ้างอย่างชุมชนเรา4ชุมชนที่มันใกล้เคียงกันคือเรามีแม่น้ำสายเดียวกันเราเติบโตมาจากสายน้ำเราเติบโตมาจากทางด้านการเกษตรเราปลูกข้าวเราปลูกพืชพันธุ์การเกษตรและอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางทางรถไฟนะครับแล้วก็เล่นทางรถยนต์เพราะฉะนั้นใน4ชุมชนนี้จะเป็นเส้นทางในแนวเดียวกัน
1: การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า4ชุมชนจัดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมอาหารและอาชีพที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษค่ะ
4: การไปเที่ยวชมที่นี่ครับก็ได้ไปดูสิ่งที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีในอดีตหลายอย่างที่เคยรุ่งเรืองนะครับของบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตบางสิ่งบางอย่างไม่มีให้ดูแล้วเหลือเพียงแต่ภาพถ่ายหรือสิ่งปลูกสร้างบางอย่างให้เข้าไปศึกษากันใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับช่วงปีใหม่นี้หรือวันหยุดยาววันอื่นๆก็สามารถเข้าไปได้ตลอดนะครับปิดท้ายกันด้วยป่าหิมพานต์อุทยานฤาษีบ้านหนองหัวรัดที่จังหวัดชลบุรีครับเนื้อที่กว้างถึง49ไร่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เปิดให้บริการไปเที่ยวชมสวนกันได้ไปชมข้างในมีรูปปั้นฤาษีดัดตนหลากหลายท่าครับให้เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาศึกษาท่าของฤาษีดัดตนเหล่านี้เอาไปใช้ศึกษาแล้วก็ใช้นวดในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันเวลาบ่าย 3:30 น.เวลาเดิมพรุ่งนี้ครับส่วนวันนี้ผมและทีมงาน

0: ไล่มันเลย
1: ไม่ขับช้าจะมาเลนนี้ทำไมวะ
0: เอาอีกเอาอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีก

0: วะ
1: รู้ไหมที่ขับรถแยกแบบนี้เพราะอะไรอ่ะ
2: กูเหรอ
3: ขับแยกตรงไหนมันปกติปะ
1: รู้ไหมการขับรถอ่ะถ้าขับด้วยความเร็วเพื่อที่จะแซงอ่ะให้แซงทางขวาอย่าแซงทางซ้ายเคยได้ยินไหมขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
2: ถ้าตกลงนายเป็นใครอ่ะ
4: ฉันก็คือดวงยานดวงหนึ่งที่อยู่บนท้องถนนนี่แหละที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับรถแย่ๆแบบพวกเธอนี่แหละ
3: อุบัติเหตุหรอ
4: ยังไม่เห็นภาพใช่ไหม
0: เฮ้ยหน้าขับช้าจังวะคนยิ่งรีบๆอยู่
3: ไม่ขับเร็วจัง

0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอถ้ายังขับรถเร็วแบบนี้และยังขับเลนซ้ายอีกด้วยและนายก็ด้วยควรเตือนคนขับให้ขับรถดีๆไม่ใช่ยุยงให้ขับรถแบบนั้น
1: เข้าใจละว่าขับไม่ดียังไงอ่ะ
2: รู้แล้วหรือยังครับว่าขับเร็วต้อง
1: ชิดขวา
3: ขับช้าต้อง
4: ชิดซ้าย
0: เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทมีสติในการขับขี่ยานพาหนะด้วยกันนะครับทุกคน
5: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
6: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
5: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
6: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกำนันนะ
5: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
7: ้
5: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
6: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
5: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
1: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ณผู้ชมครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดไหมครับแปลสั้นๆได้ใจความประมาณว่าทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเราผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: 34คนนั่นเอง
2: 34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
2: อนุบาลถึงป.6เลยค่ะ
1: ป.6ก็โอ้โห
2: แต่ชั้นนึงก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คนก็ประมาณ
1: สูงสุดก็ 5-6 คน
2: ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: รายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงครับงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันนึงได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
2: ใช่ประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
2: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
2: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่านั้นงบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัว100 200เท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
2: เหมือนเด็กเติมหมดละเราเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วยค่ะ
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหมอย่างนี้
2: เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะดักอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหา รก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
1: ที่นี่มีครู
2: 5คนค่ะ5คนละวันพอดีเลยค่ะ
1: หมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
2: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีหน้าการพะโลงก็มาเรื่องห้องเรียนเปิดห้องเรียนแล้วก็
1: ข
2: ึ้
1: นเวร
2: แล้วก็มาทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรนะครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าเลยครูคนนั้นนะ
1: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วยตั้งแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
1: คือกลายเป็นว่านี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วย นะครับรสชาติออกมากินได้ไม่ได้อันนี้เราตอบไม่ได้ครับต้องไปถามเด็กแต่เมนูไม้ตายของครูเทียมที่ทำบ่อยนะครับและเด็กเติมประจำอย่างที่บอกก็คือกะเพรา
2: ค่ะ
1: กับไข่น้ำแต่ครูคนอื่นเป็นอะไรบ้าง
2: มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็มีคนที่ถนัดเส้น
2: ใช่คนถนัดเส้นเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางคนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะมันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
1: พูดอย่างนี้ ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะครับทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผม งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
2: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ไหนเมนูอะไร
0: คุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็จะน้อยลงเด็กๆก็จะไม่อิ่มหรือว่าได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนพอเด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบก็จะไม่มีแรงเรียนหนังสือพอไม่มีแรงเรียนหนังสือความรู้ก็จะลดน้อยตามลงไปพอความรู้น้อยก็จะไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อตัวเองไม่พัฒนาแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลากรคุณภาพ โอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเด็กๆที่เขารักให้สุดความสามารถโอ้โหพระเจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
3: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย
4: ์จ้าเอ๋สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: คร
6: ับ
4: ดีค่ะ
1: ครับ
4: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
7: ครับต้องถามทุกคนนะครับ
4: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
7: ครับ
4: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1 2 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ
8: 1คร
4: ับ อ้าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
7: ไข่พะโล้ครับ
4: ไข่พะโล
7: ้ครับนั่งแกะยันตี3ครับคนเดียว70ฟอง
4: เป็นเราเอาไหมนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตี3ทำไหม
8: ไม่ทำ
4: ไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะทำให้ใครรู้ไหมทำให้นักเรียนขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
9: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหม
7: ผมไม่เหลือครับ
9: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
7: นักเรียนกินหมดครับ
9: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
7: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
9: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
7: ประมาณ3ปีครับ
9: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
7: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
9: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
7: ครับ
9: เมนูภูมิใจแกงเขียวหวาน
7: ครับเด็กเขาชอบครับ
9: อ๋อพวกนี้เป็นคนรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
7: ข้าวมันไก
9: ่ข้าวมันไก
7: ่
9: ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
7: ่แต่ก่อนจะรอเขาเลยเอาพรุ่งนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงลาบเป็นผัดถั่วงอกมั่ง
9: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่าข้าวมันไก่แต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้นครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
7: สวัสดีครับ
9: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
7: ได้เลยครับพร้อมครับ
9: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
7: สวัสดีที่ปูน
10: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีครับ
9: ขอบคุณครับคุณครู
0: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยอ่ะโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับ แต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
11: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
12: ก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดี
11: สวัสดีค่ะ
12: สว
11: ั
12: สดีค่ะเด็กๆ
13: สวัสดีค่ะ
12: คุณครูจินนะครับ
11: ใช่ค่ะ
12: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
11: ภาษาไทยค่ะ
12: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
14: อนาคตของฉัน
12: อนาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
14: ใช่
12: ต้องทำอาหารใช่ไหมคุณครูจินถนัดทำอะไรลูก
14: ผ
12: ั
14: ดซ
12: ี
14: อ
12: ิ๊
14: ว
12: ผัดซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อ
11: ผัดซีอิ๊วราดหน้า
12: ราดหน้าโอ้มาสายเส้น เป็นคุณครูมีเส้น เป็นยังไงครับวินาทีที่อาหารที่เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนของเราแล้วเขากินกัน
11: ก็ดีใจค่ะดีใจ
12: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลย ก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
11: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
12: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที่

0: หนบอกอร่อย
1: เนี่ยเลขเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับมีผลกับคะแนนรายงานของครูจินอร่อยเป็นอันดับที
2: ่2ค
1: ่ะอ่ะดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับเราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการด้วยนะว่าให้ครบทั้ง5หมู
0: ่ใช่
1: เหนื่อยมั้ย
0: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
1: สนุกดีใช่มั้ยคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่มั้ยอืมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมากครับที่เหนื่อยยากเพื่อเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกินด้วยเนาะเรียนเก่งๆสู้ๆอ้าวไปแล้วครับคุณครูครับขอบคุณคร
0: ับ
1: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแม่ไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ละมั้งครับเนี่ยแซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
3: ก็จิตมันผูกพันแก่เด็กอ่ะคือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวันเราก็เอามามอบให้เขามีหน้าผลไม้ก็มีเอามาให้มีมะม่วงสุกมีมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรก็นำมาให้เด็กให้ครูเราไม่หวังผลอะไรคือทำเพื่อบ้านเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันยุบและหายไปไหนเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไว้เราก็อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: วันนี้ทานอะไรกันคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหคุณกี้ครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าสนุกค่ะทำแล้วสนุกค่ะให้เด็กได้กินเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ
0: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคลุกกะปิเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
1: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึง ไม่มีเวลาพอดีแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคลุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
1: ก็ข้าวผัดไข่ค่ะที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่ายหน่อยเนา
1: ะ
0: เบา
1: ค่ะ
0: แต่ที่ได้ยินมาคุกกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เลย
1: ใช่ค่ะบ้านอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
0: โทษนะฮะตัวเมืองนครสวรรค์มานี่นี่ไม่ใช่ใกล้นะครับครู
1: 62โลค่ะจากที่บ้านมา
0: เฉพาะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ
0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปีครับครู
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆมาเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
0: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยบอกว่า
2: อร่อย
0: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี
1: ้เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเนี่ยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็สร้างความฮา
1: ใช่สร้างความฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งกินไปสองลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งห้าหมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรครูจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบแล้วก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: เดี๋
0: ยวมาดูกันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้

ังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ1หม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมีโยกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: เรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเหล่าคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุม

0: ชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจรรยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามดิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และเหมือนเช่นเคยนะครับกลับมาพบโค้ชจ๊าบโค้ชมายอีกครั้งนะก็จะเป็นในส่วนของการออกกำลังกายรูปแบบคาร์ดิโอนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนาะเป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับผมเราก็จะเน้นการเล่นแบบบัดดี้เวิร์กเอาท์ครับโค้ชมายนะฮะก็วันนี้จะมีท่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมสถานที่เคลียร์ให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: องค่ะโค้ชจ๊าบก่อนที่เราจะไปเริ่มออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนิดหน่อยนะคะทีนี้เราเริ่มจากท่าแรกนะคะเป็นสควอทลงและยืดขึ้นแบบนี้และขึ้นนะคะยืดดีค่ะทำท่าเหมือนท่าสควอทนะลงเนาะสะโพกนะคะขนาดหัวเข่าเนาะทิ้งสะโพกไปด้านหลังโอเคดีค่ะปุ๊บอีกสักหนึ่งรอบมาโอเคค่ะทีนี้เราเปลี่ยนกันบ้างนะคะเราทีนี้เราย่อลงไปนะคะโค้ชจ๊าบจับตรงปลายเท้าเราไว้และดันสะโพกมาด้านหลังค่ะยืดแฮมสตริงนะคะหรือว่าต้นขาด้านหลังเนาะเล็กน้อยดีค่ะย่อและยืดให้รู้สึกตึงด้านหลังนะคะช่วงน่องช่วงด้านหลังเยอะๆสุดท้ายค่ะโอเคค่อยๆเงยตัวขึ้นมาค่ะและบิดซ้ายขวาลำตัวเล็กน้อยดีหมุนหัวไหล่ค่ะมาด้านหน้าแบบนี้โอเครีเวิร์สค่ะไปด้านหลังขยับตัวเล็กน้อยนะคะเราเริ่มจากจ็อกกิ้งเนาะโอเคแบบนี้สลับซ้ายขวาวันนี้เราวอร์มให้มีเหงื่อเล็กน้อยนะคะพ่อจ๊อบ
1: ครับผมช่วงกลางสัปดาห์อาจจะเอื่อยๆนิดนึงนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายท่านเริ่มแบบเจองานต้นสัปดาห์มากลางสัปดาห์ก็จะเริ่มแบบหมดพลังแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมากระตุ้นร่างกายยามเช้ากันครับผม
0: ใช่ทีนี้บันคิกค่ะติดไปด้านหลังมือทั้งสองข้างวางไว้ที่ด้านหลังนะคะแล้วก็เข่าจะขนานเนาะนี่โอเคค่ะปุ๊บหมุนข้อเท้าสะบัดข้อมือเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมตัวเนาะโอเคค่ะโค้ชจ๊าบนี่ช่วงต่อไปเนี่ยเรามีท่าและกติกาเป็นไงบ้างคะ
1: โอเคครับผมเรามาเข้าสู่กติกาของการออกกำลังกายกันนะครับอย่างที่ทราบนะฮะวันนี้เล่นแบบบัดดี้จะมีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ตามโค้ชไมค์ทางที่2ตามผมนะครับแต่ยังไงเราก็จะสลับกันเล่นอยู่ดีอาจจะเป็นท่าที่ใช้การยืนสลับกับท่าที่เล่นกับพื้นนะฮะถ้ารู้สึกว่าใครแบบมีปัญหาการบาดเจ็บข้อมือหรือว่าพื้นลื่นเนี่ยอาจจะหาอะไรผ้ารองหรือว่าเป็นแมตโยคะสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมในการทำนะครับเราจะทำสลับกันแต่ว่าเราทำไปพร้อมกันนะเลือกได้เลยครับว่าออปชันเราจะตามใครก่อนก็ได้นะครับมาสำหรับคนที่ออปชันผมนะเราเป็นท่ายืนออปชันคนใหม่เป็นท่าที่อยู่กับพื้นนะครับมา3 2 1เริ่มฮะในการทำนะครับในวันนี้เนาะเราจะเน้นทำแบบต่อเนื่องนะครับ30วินาทีและพักสักเล็กน้อยนะฮะทำสลับกันไปสลับกันมานะฮะโดยท่าของผมนะฮะจะเป็นท่าแบ็คเวิร์ดลังนั่นเองนะครับผมใช้การก้าวถอยหลังนะครับผมแบบนี้หัวเข่ากับปลายเท้าทิศทางเดียวกันนะครับส่วนท่าแบบโคชไมล์นะฮะจะเป็นท่าครอสคัมเบอร์นะครับขาจะสลับขาด้านนึงจะอยู่ในลำตัวเราอีกข้างนึงจะออกด้านนอกนะครับเกรงหน้าท้องนะฮะ3 2 1โอเคแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนออปชันนะครับผมมาส่งไม้ต่อให้โคชไมล์นะฮะ
0: ได้เลยค
1: ่ะสำหรับท่าที่เป็นแบบผมนะครับครอสคัมเบอร์จะอยู่แบบนี้ขาหนึ่งอยู่ด้านนอกขาหนึ่งอยู่ด้านในหลังนั้นเราจะดีดสลับแบบนี้นะครับมาเตรียมตัวพร้อมฮะ let's go
0: อย่างนี้ช่วงแรกเราก็ไปกันอย่างเบาๆนะคะโค้ช
1: ใช่ครับผม
0: เหมือนกันวอร์มไปอีกหนึ่งรอบนะคะเรียนรู้ท่าต่างๆนะคะในช่วงแรกดีค่ะสำหรับทำท่าโค้ชจ๊าบนะคะโค้ชจ๊าบคะทำไมมันต้องไปตรงๆได้ไหมคะทำไมถึงออกด้านข้างมันแตกต่างกันยังไงเอ่ย
1: แน่นอนครับเราก็จะใช้ลำตัวด้านข้างในการประคองนั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะเปลี่ยนลักษณะของการออกกำลังกายบ้างนะฮะอย่างบางทีเราเล่นแบบตรงๆเนี่ยอาจจะซ้ำแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนประยุกต์ฮะเน้นกระตุ้นร่างกายยามเช้านะครับมาเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปนะครับของผมนะฮะจะเป็นบรอดหน้าแล้วก็โค้ชไมล์นะฮะจะเป็นท่าที่อยู่กับพื้นนั่นเองฮะเน้นพาวเวอร์นะฮะในพาร์ทนี้ let's go ในท่าของผมนะฮะเราโดดด้านหน้าแล้ว1เบอร์ปี้แบบนี้นะโดดด้านหน้าแล้วเบอร์ปี้1ครั้งปึ๊บแล้วจังหวะถอยหลังฮะแจ็คเอาอินเอาอินสัก3ครั้งฮะปึ๊บแบบนี้แล้วโดดถอยแบบนี้ปึ๊บในท่าของโค้ชไมล์นะฮะถอยขาให้ตรงเกรงหน้าท้องคอบอดี้ฮะวางฝ่ามืออยู่ใต้หนกตัวเอง3 2 1พักเบรกนะฮะ
0: ว้าว
1: โอ้ยอดมาก ในพาร์ทที่2นะฮะเราก็จะเริ่มออกแรงแบบ power มากขึ้นนั่นเองฮะ power มากขึ้นนะฮะมาเตรียมตัวพร้อมนะฮะสำหรับในท่าของโค้ชมานะฮะเรากระโดดมาด้านหน้าแล้วเบอร์ปี้1ครั้งถ้าใครกระโดดไม่ไหวนะฮะใช้การเดินก็ได้นะ
2: let's go ครับ
1: ดีครับผมดีขาให้ไกลนะฮะ30วินาทีนะครับผมในแต่ละท่านะครับเราทำไม่นานเกินไปเยี่ยมมากฮะ
0: โอเค
1: โอ้โหเดี๋ยวเราทำสลับกันกลับไปใช้ออปชันที่1ใหม่นะครับในท่าลังเจสเราจะทั้งหมด2รอบนะครับมา
0: ได้ค่ะ
1: Let's go ลุยฮะในท่าของโค้ชมายนะฮะเราทำ cross comer สำหรับของผมนะฮะ backward lunge เหมือนเดิมฮะ30วินาทีนะฮะไปต่อเนื่องเรื่อยๆเยี่ยมมากครับในรอบที่2นะครับหลังจากรอบแรกเนี่ยเราอาจจะงงในบางท่าอาจยังไม่คุ้นชินฮะทีนี้เรากลับมาทวนกันอีก1รอบนะฮะในท่ายืนของผมนะฮะ backward lunge ใช้การถอยหลังแล้วย่อให้ต่ำต้นขาขนานพื้นนะฮะในท่าโค้ชมายเนี่ยเกรงหัวไหล่และหน้าท้องให้ดีนะฮะ3 2 1โอเคเราสลับกันนะฮะมาเล่นแบบบัดดี้เวิร์คเอาท์นะครับวันนี้เราจะได้แบบมีเพื่อนเล่น
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถชวนคนใกล้ตัวชวนทางบ้านมาออกกำลังกายพร้อมกันหรือถ้าสมมติท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะอยู่คนเดียวหนุ่มโซสาวโซดแล้วก็มีพวกเรา2คนเป็นเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะครับ Let's go ฮึบเนื้อสักของผมนะฮะเราสามารถเกรงหน้าท้องให้มากขึ้นเอ็นตัวไปด้านหน้าได้นะฮะเข่าทั้งสองข้างนะครับข้างนึงเนี่ยเอาข้างนึงก่อนนะจะอยู่ข้างในระหว่างหน้าอกและสองฝ่ามืออีกข้างนึงนะฮะเราจะดีดไปด้านนอกแบบนี้แล้วสลับไปมานะครับ4 3 2และ1มาเข้าสู่พาร์ท power นะฮะอีก2ช่วงสุดท้ายนะสำหรับโค้ชไม
0: ค์
1: เป็น cross jack นะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: เซตท่าแบกเข่าและกระโดดถอยหลังไปท่าเบอร์ปี้สำหรับออปชันของผมนะฮะถ้าใครกระโดดไม่ไหวเราวิ่งไปด้านหน้าแล้วถอยหลังแบบนี้แล้วถอยหลังกลับมาได้ถ้าใครอยากฟิตนะฮะพร้อมกันฮะ Let's go ฮึบแล้วจัมป์3 2และ1แบบนี้ฮึบใช้พื้นที่สั้นๆนะฮะเท่าที่เราไหวลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าถ่ายหนักไปด้านหลังนะฮะฮึบแล้วจัมป์เยอะมากฮะอีก10วินาทีสุดท้ายฮะฮึบออกแรงแบบ power 5 4 3 2และ1นะฮะมา1ช่วงนะฮะ1ท่าสุดท้ายของเซตแรกนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะฮึบ30วินาทีสุดท้ายครับผมกับช่วงที่1
0: Let's go ว้าโอ้เบอร์ปี้และขึ้นรับแจ็คกลับนะคะแบบนี้สำหรับท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่แบบว่ารู้สึกว่ามีเหงื่ออยู่ตรงพื้นแล้วเนาะลองเอาผ้าลองเช็ดพื้นดูนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้เนาะดีค่ะลำแจ็คอินเอาท์อินเอาท์สกอต

0: โอเคครับเป็นไงบ้างเซตที่1นะฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่เราจะครบช่วงเวลาเบรกแล้วฮะมาทวนอีกครั้งฮะยืนสลับนอนฮะ3 2 1 let's go ฮึบในเซตที่2นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับออกแรงได้ถูกต้องและเรียนรู้ท่าแล้วเอ้ยมันต้องเล่นแบบนี้กติกาเป็นแบบนี้รอบนี้นะครับลองโฟกัสกล้ามเนื้อให้มากขึ้นดูฮะอย่างเช่นในท่าของผมนะจะต้องรู้สึกเมื่อยที่ต้นขาจะไม่ต้องเจ็บจะต้องไม่เจ็บเข่านะฮะลงเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวถอยไปด้านหลังแบบนี้ได้หรือถ้าใครไหวนะลงให้ต่ำอย่างถ้าโค้ชมาจะต้องรู้สึกเมื่อยหัวไหล่เกร็งหน้าท้องและต้นขาแบบนี้เป็นต้นนะฮะ3 2 1 recover นะครับเราทำสลับกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคฮะโค้ชมาส่งไม้ต่อนะครับผม
1: มาส่งไปทั้งหมดเลยได้ไหมคะ
0: มาส่งไปทั้งหมดเลยฮะเอาไปเลยฮะแม้ถ้าเรามีบัดดี้เนี่ยเราก็สามารถบิวกันได้ไม่เหงาไม่เหงาหรือถ้าไม่มีบัดดี้ก็อยู่กับพวกเราฮะ Strong Together
1: ใช่ค่ะไปเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะในทีนี้เราเริ่มทำให้เต็มที่มากขึ้นเนาะขดจำเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ใช
0: ่
1: เพิ่มฮาร์ทเรทเพิ่มการโฟกัสกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะคะอย่างถ้าขดจำเนี่ยถ้าแบบทำถูกต้องนะจะรู้สึกเมื่อยหัวไหล่เมื่อยหน้าขามากเลย
0: เกร็งหน้าท้องให้ดีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสมมติใครปวดหลังเอาเท่าที่เราไหวได้นะฮะ
1: 1โอเค
0: มากลับไปท่าที่2นะฮะเข้าสู่ช่วง power นะฮะ forward jump โดดไปด้านหน้าถ้าสมมติยามคนกระโดดไปมีปัญหากันเจ็บเข่าลองเล่นระยะใกล้ๆก่อนได้ไปแค่นี้แล้วย่อขาแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแข็งแรงครับโค้ชโดดให้ไกล let's go เอาอินแบบนี้นะสัก3ครั้งแล้วโดดให้รู้สึกว่าร่างกายเราได้ออกแรงแบบ power กระชากกล้ามเนื้อระเบิดพลังฮะเผาผลาญที่มากขึ้นสร้างความฟิตที่มากขึ้นฮะอย่างท่าโค้ชมายนะฮะให้รู้สึกว่ากลุ่มกล้ามเนื้อช่วงหน้าท้องด้านล่างสะโพกทำงานได้เต็มที่หัวไหล่เกร็งตลอดเวลา3 2และ1ว้าวสลับกันเช่นเคยฮะฮึบผ่านไปแล้วนะ3ท่าครึ่งทางนะครับตอนนี้เราเลยครึ่งทางแล้วมา
1: ใกล้ถึงฝั่งแล้วคะ
0: ครับผม
1: ใกล้แล้ว Let's go มาและคิด out in out in cut jump sit up มาอย่างนี้ค่ะพอนี้ช่วงสุดท้ายนะคะเริ่มเหนื่อยเนาะเริ่มหมดแรงแล้วฝืนกันนิดนึงค่ะไปด้วยกันจบด้วยกันทำอย่างต่อเนื่องนะคะไม่หยุดเนาะไปอย่างช้าๆก็ได้ค่ะ3 2 1โอเค
0: มากลับมา easy option กันนะฮะสลับยืนเดินสลับยืนกับอยู่กับพื้นนะฮะสลับยืนนั่งนอน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เข้าสู่4ท่าสุดท้ายในช่วงที่เซตที่2นะครับตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยมากขึ้นเริ่มเบิร์นมากขึ้นพลังงานในร่างกายเราจะเริ่มหมดแล้วมา let's go ฮะในช่วงที่แป้งหรือไกลโคเจนในร่างกายเราเริ่มหมดนะฮะตอนนี้แหละโอกาสที่จะใช้ไขมันสะสมพลังงานสำรองเนี่ยก็จะเริ่มดึงมาใช้ได้มากขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการออกกำลังกายด้วยเนาะโค้ชมาย
1: ใช่
0: แล้วก็อาหารที่เรากินมาเนี่ยเพียงพอไหมใช้ไขมันหรือว่าใช้กล้ามเนื้อในการเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นโภชนาการเราก็ต้องให้สอดคล้องกันนะ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบฮิตหรือว่าออกกำลังกายแบบโซน1 2 3หรือเวทเทรนนิ่งก็ตามดีทุกรูปแบบนะฮะมาเป็นฮะโค้ชมายท่านี้เป็นการเหมือนได้พักเนาะ
1: ใช่ค่ะท่านี้เหมือนได้พักเลย
0: พออยู่กับพื้นที่ใดรู้สึกเหนื่อยเหนื่อย
1: จริงเหรอพ่อจ๊ะพอแบบมือยันพื้นเนี่ยเหนื่อยมากลงด้านล่างทีไรเนี่ยรู้สึกเหนื่อยทันที
0: ใช่ฮะต้นขาทำงานหนักมากหัวไหล่
1: ใช่ค่ะ
0: หรือออปชั่น

0: ใครรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยเราสามารถก้าวสลับแบบนี้ควายไปควายมาได้นะ
1: ค่ะโอเค
0: มาสลับกันอีกเล็กน้อยนะฮะสำหรับออปชันผมนะฮะถ้ารอบนี้ค่ะรู้สึกว่าค่าเริ่มได้ลองโดดให้ไกลอย่าลืมการเกรงต้นก้นและต้นขากล้ามในชุดนี้สำคัญมากนะฮะในการกระโดดออกแรงแบบ power นั่นเอง Let's go ทุบจับจังหวะที่เราแจ็คนะฮะเป็นแบบนี้เอาอินเอาอินให้ลักษณะเป็นแบบแนวถอยหลังนั่นเองนะฮะเหมือนเช่นเคยฮะเบอร์ปี้โดดไม่ต้องสูงจนเกินไปให้รู้สึกแค่เท้าลอยจากพื้นเป็นพอแล้วสามสองและหนึ่งสุดท้ายฮะแต่ไม่ท้ายสุดของเซตที่สองนะฮะท่าสุดท้ายในเซตที่สองนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราจะได้พักสักเล็กน้อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะโค้ชไมค์พร้อมไหมฮะ
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไป
1: เป็นไงบ้างคะโค้ช
0: โอ้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นการอยู่กับพื้นเนี่ยต้องอู้บ้าง
1: ใช่
0: ต้องมีการอู้บ้างนะ
1: ใช
0: ่ปึ๊บทำให้เต็มที่ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะมีพักเล็กน้อยหลายท่านทำต่อให้เสร็จฮะให้ครบ
1: 3 2
0: ว้าวก็จบไปแล้วนะฮะกับเซตที่2เราพักเบรกกันสักนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเซตที่3ครับผม
1: ค่ะ

0: อเคครับเดี๋ยวอีกสักนิดนึงฮะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเซตที่3กันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ3 2 1 Let's go เราเดินทางมาเข้าสู่เซตที่3แล้วเนาะโค้ชไม
1: ใช่ค่ะ
0: เซตนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยน่าจะเริ่มมีอาการล้าและเหนื่อยประมาณนึงพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะในเซตนี้เนี่ยผมอยากหาโฟกัสท่าให้มากขึ้นเพราะว่าโจทย์ที่เราเหนื่อยเนี่ยการโฟกัสอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีโอกาสการเบิดบาดเจ็บเนี่ยมักเกิดในช่วงโค้งสุดท้ายเสมอนะอย่างช่วงแรกเรามีแรงดีเนาะเราคอนโทรลร่างกายเราได้แต่ช่วงหลังเนี่ยอาจจะลองทำให้ 50% ก็ได้ในช่วงนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยเราจะได้ออกกำลังกายในเซสชั่นต่อไปกับทั้งพวกเราได้เนาะจะได้ไม่บาดเจ็บนะฮะมาท่าที่2นะฮะ10นาทีสุดท้ายฮะพร้อมกัน
2: ลุย
1: เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเรามาตั้งแต่ EP แรกๆนะคะโค้ช
0: ครับผม
1: โหพอถึงในช่วงนี้ก็เริ่มแข็งแรงกันมากขึ้นแล้ว
0: ใช่ครับสำหรับคนที่ทำตามมาตลอดนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่ไม่หยุดเนี่ยจริงๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงขึ้นหรือเปล่านะเชื่อผมเถอะว่าแข็งแรงขึ้นแน่นอนฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในแต่ละพาร์ทเนี่ยฮะยิ่งสัปดาห์มากขึ้นเนี่ยท่าที่ผมเลือกให้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่ชาเลนจ์มากขึ้นยากมากขึ้นถ้าเรายังทำตามมาได้เรื่อยเนี่ยแสดงว่าเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนอย่างท่าแรกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นแค่จ็อกกิ้งเบาๆแบบบีกินเนอร์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่านี่สังเกตดูจะมีการกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ในช่วงหลังๆ
0: ใช่ครับผม power เยอะท่าที่ค่อนข้างยากเนี่ยจะใส่เพิ่มขึ้นมาให้เยอะมากขึ้นนะฮะหรือถ้าใครนะฮะอยากทำชาเลนจ์ออกกำลังกายใน2เดือนสามารถเปิดคลิปของพวกเราเนี่ยดูได้ทั้ง7วันเลยฮะทำตามได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนั่นเอง3 2และ1มาท่าที่4ฮะท่าที่4อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสามารถทำตามได้ทุกวันนะอย่างท่านผู้ชมบางท่านที่มารับชมเอ๊ะนี่คือรายการอะไรนี่คือรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านออกกำลังกายไปพร้อมกันสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มา Let's go
1: แม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆในบ้านหรือว่าหอพักนะคะก็สามารถทำได้เนาะ
0: ใช่ครับ Strong Together นะฮะสามารถรับชมได้ทางไหนวะโค้ชไม
1: ค์สามารถรับชมนะคะ

0: างเพจ Facebook นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะเพียงแค่พิมพ์ว่า Teach for 7นะคะจะมีคอนเทนต์มีข่าวสารมากมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะโอเคนี่ค่ะมารอบสุดท้ายอึ๊บโอเคว้าว
1: 4ท่าสุดท้ายนะฮะรอบนี้ทำให้เต็มที่อย่างช่วงแรกผมบอกว่าทํา 50% เซฟความปลอดภัยรอบนี้ 100% ฮะเน้นให้หมดแรงนะเพราะเมื่อกี้เหมือนเราได้พักไปในตัวรอบนี้ทำให้เต็มที่ฮะ Let's go ปึ๊บ4นาทีสุดท้ายนะครับผมจังหวะนี้ไม่มีใครมาหยุดพวกคุณได้นะฮะ
0: ใช่จ
1: ัง
0: หวะ
1: น
0: ี
1: ้ยกหน้าหยุดตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าจังหวะวัดใจเนาะโค้ชไม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้มากได้น้อย
0: หยุด
1: ตรงนี้แหละฮะแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยออกกำลังกายคนเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าหยุดตั้งแต่10นาทีแรกแล้วแต่ว่าวันนี้มีโค้ชไมโค้ชจ๊าบนะฮะพาทุกท่านออกกำลังกายไปพร้อมกันผมเชื่อว่าทุกคนจะมีแรงบันดาลใจและมีพลังงานในการออกกำลังกายและใช้ชีวิตประจำวันได้เต็มที่แน่นอนนั่นเองฮะมาอีก3ท่าสุดท้ายนะฮะอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะ
0: อย่าเพิ่งไปไหนนะคะ
1: มา
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเรื่องการปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะโค้ชจ๊อบ
1: ใช่ฮะ
0: จะมีเหงื่อเช็ดเหงื่อก่อนนะคะตรงพื้นเนาะใช้ผ้าขนหนูเช็ดตามท่อนแขนตามข้อมือตามต่างๆได้นะคะมันจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะไปค่ะส่วนในท่านนี้เหมือนท่าพักเลยนะคะก็จ๊าบ
1: ใช่ฮะ
0: สบายสบายอยู่ด้านบน
1: สบาย
0: รู้สึกสบายทุกทีเลย
1: ได้เวลาพักบ้าง จัมป์เบอร์ปี้จัมป์นะฮะเราสามารถพักหายใจหรือว่าจิบน้ำได้สองท่าสุดท้ายฮะมา
0: ว้า
1: เตรียมตัวให้พร้อม
0: โค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับก็จ๊าบ
1: ใช่ครับผมปึ๊บ
0: ทำให้เต็มที่แข็งแรงไปด้วยกันค่ะ
1: คอนเซ็ปต์รายการเรานะฮะสตองทูเกเตอร์เนาะ
0: ใช่ค่ะสตองทูเกเตอร
1: ์สามารถออกกำลังกายพร้อมพวกเราได้ทุกที่ทุกเวลาครับเฮ้ย3 2และ1ว้าท่าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะลองเอามือขวาจับหัวใจข้างซ้ายแล้วดูฮะเต้นเป็นไงบ้างหัวใจอยู่ข้างไหนฮะ
0: ข้างซ้ายอ่ะนึกว่าจะเล่นมุก
1: เล่นมุกเหนื่อย
0: เหนื่อยเลย
1: ไป
0: นึกจะบอกว่าหนูว่าหัวใจอยู่ข้างหนูไม่ใช่ละ
1: หัวใจผมอยู่ข้างคุณนะฮะโอ้มุกโบราณมากเลย
0: โบราณมากเลย
1: ยังไม่แก่นะฮะ20ต้นๆ
0: ใช่ค่ะเอาอินมาค่ะชุดสุดท้ายแล้วไม่เต็มที่มาด้วยกันจบด้วยกันค่ะ4 3 2 1โอเค
1: ว้าวเป็นไงบ้างครับกับ3เซตที่ผ่านมาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับผม
0: ค่ะในสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปยืดกล้ามเนื้อกันค่ะคุณจ๊อบ
1: ครับผม
0: เราเริ่มจากด้านบนก่อนเลยเนาะทีนี้หัวไหล่ค่ะเมื่อกี้เรามีการใช้หัวไหล่ค่อนข้างเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับในการค้ำพื้นในท่าพวกเล่นพวกท่าแพร้งหรือท่าครัมเบอร์พวกนี้นะ
0: ใช่ค่ะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะตึงขาหันลำตัวนะคะไม่เอี้ยวแบบนี้เนาะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลงค่ะว้าวเหนื่อยมากเลยวันนี้ทีนี้เปลี่ยนท่าค่ะยืดต้นแขนด้านหลังกันบ้าง
1: ยกแขนมาขึ้นนะ
0: ยกแขนไม่ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้
1: แขนตึงฮะ
0: ใช่แขนตึงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะทีนี้ที่เริ่มไม่พูดอะไรแล้ว
1: ไม่พูดแล้ว
0: เหนื่อยแล้วค่ะตอนน
1: ี้เหนื่อยแล้ว
0: ท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ก็รู้สึกว่ายืนนิ่งๆแล้ว
1: ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะตอนนี
0: ้ใช่ค่ะตอนนี้ไม่ค่อย
1: หูอื้อ
0: หูอื้อยืดต้นขากันบ้างค่ะทีนี้

0: ร้านเลยกันยื่นมือออกไปด้านข้างเนาะ
1: อ๋อขอตังค์นะฮะไม่ใช่นะแบมือขอตังค์นะฮะ
0: ขอซื้อน้ำหน่อยไม่ไหวแล้ว
1: ขอเกลือแร่สัก2ถังเอ้ย2ของขวด
0: โอ้กินเป็นถังเลยคะเนี่ย
1: ออกซิเจนนะนั้นออกซิเจน
0: รู้สึกว่าเริ่มทรงตัวไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี
1: ้หมดพลังนะ
0: หมดพลังอ่ะปุ๊บกระดกปลายเท้าขึ้นมาด้านหน้าค่ะงอเข่าขวาเล็กน้อยก้มลงไปแตะนะคะถ้าใครไหวนะคะจับปลายเท้าได้เลยถ้าใครไม่ไหวจับแค่หัวเข่าเนาะและโน้มตัวลงไปค่ะเปลี่ยนข้างค่ะทีนี้ค่ะชิดกันทั้งสองข้างนะคะค่อยๆก้มลงไปแตะเนาะเอาเท่าที่ไหวนะคะค่อยๆลงแบบนี้โอเคค่ะคุณจับค่อยๆเงยตัวขึ้นมาว้าวบิดลำตัวเล็กน้อยเมื่อกี้เราช่วงท่าแพงอะไรพวกนี้ใช้หน้าท้องเยอะนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่โอเคค่ะคุณจับเรียบร้อยค่ะ
1: โอเคครับก็จบภารกิจประจำวันของเราแล้วนะครับในการออกกำลังกายรูปแบบของบัดดี้ในรูปแบบของคาร์ดิโอด้วยนะฮะแบบบางทีเราเล่นคนเดียวจะเหงาเนาะวันนี้เราก็นำเสนอในรูปแบบของการเล่นแบบเป็นคู่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายฮะแล้วก็จะมีโค้ชหลายๆท่านทั้งโค้ชไม้โค้ชจ๊าบอีกโค้ชมากมายฮะทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะฮะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์